ฮะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบสยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะคอมพลีเมนทารีเบสแพร์อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างคอมพลีเมนทารีเบสแพร์หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะ DNA หรือจะใช้คำว่าดับเบิลฮีลิกซ์นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนทายพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์ม N และก็3พาร์ม N ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5พาร์ม N นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3พาร์ม N นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5พาร์ม N นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3พาร์ม N นะคะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary

0: เบสแพร์นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนเนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างOH group นะคะแล้วก็ phosphate group นั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ phosphate ข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัตสันแอนด์คริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พามเอ็นแล้วก็ T พามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ Social Distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ
2: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ
0: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้
3: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3 าพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
2: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
0: ด็อกเตอร์ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่งอัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
2: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัว ชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
4: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

นักเรียนทุนการศึกษาภูมิทายาทนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2การขับเคลื่อนการเสริมทักษะชีวิตทักษะสมองของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7ค่ายศิลปะการระบายสีด้วยกาแฟของโรงเรียนวัดหนองตาบุญจังหวัดสระบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2และในช่วงเรื่องเล่าข่าวนักเรียนประจำสัปดาห์นี้เขานำเสนอมหกรรมกีฬานักเรียนของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3รวมติดตามรับชมรายการวันอัดเช้าข่าวสปทในช่วงเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนและช่วงเรื่องเล่าข่าวนักเรียนในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 7:30 น.เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพฤหัสเช้าข่าวสวทสำหรับช่วงนี้ช่วงของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนซึ่งจะนำเสนอเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของสวทคือเป็นองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขเพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนค่ะและในวันนี้เช่นเคยนะคะทุกท่านจะได้พบกับดิฉันสุชัญญาโฮดหวัง
2: และดิฉันนางสาวกิตยาจิรสง่ากุลเราสองคนได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีไปจนถึง 8:00 นค่ะ
1: ค่ะและลำดับต่อไปนะคะขอเชิญทุกท่านรับชมวิดีอาร์การประถมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาภูมิทายาทนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2
2: และต่อเนื่องด้วยVTR การขับเคลื่อนการเสริมสร้างทักษะชีวิตทักษะสมองของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ
3: สำหรับเด็กคนหนึ่งการได้เรียนต่ออาจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่บางครั้งโอกาสเพียงหนึ่งโอกาสอาจเปลี่ยนอนาคตของเขาไปตลอดชีวิตด้วยความห่วงใยและความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสทางการ

0: ศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนทุนการศึกษาภูมิทายาทเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เด็กที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัดยังคงมีเส้นทางสู่อนาคตทุนนี้มอบโอกาสให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสหรือยากจนมีความประพฤติดีเรียนดีมีความสามารถพิเศษรวมถึงนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสศึกษาต่อในโรงเรียนของรัฐและก้าวไปสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นและที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2โอกาสทางการศึกษาคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญเพราะเราเชื่อว่าไม่ว่าเด็กจะอยู่ที่ไหนทุกคนควรได้รับโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตอย่างเต็มศักยภาพสำหรับปีการศึกษา2569สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2ดำเนินการประถมนิเทศผู้รับทุนภูมิทายาทกลุ่มที่2สำหรับนักเรียนชั้นม.1ถึงม.3จากโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด75คนพร้อมผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทุนอย่างถูกต้องการนำของนายสมพงษ์แสนโคตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2ได้มอบหมายให้นายอารีสุดาชมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2เป็นประธานในการเปิดการประถมนิเทศพร้อมแสดงความยินดีและบรรยายพิเศษเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองนักเรียนและครูเงิน 10,000 บาทอาจดูเป็นเพียงตัวเลขแต่สำหรับบางครอบครัวนี่คือค่าเดินทางคือค่าอุปกรณ์การเรียนคือแรงสนับสนุนให้ลูกได้เรียนต่อและที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจว่ายังมีคนมองเห็นคุณค่าและอนาคตของเขาเพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีอนาคตและบางครั้งอนาคตที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากโอกาสเล็กๆเพียง1โอกาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2เราจะร่วมกันดูแลโอกาสนั้นเพื่อให้เด็กๆได้เรียนได้ฝันและเติบโตสู่อนาคตที่พวกเขาภาคภูมิใจ
1: หน
0: ู
1: ชื่อเด็กหญิงซากีลิมาโซมาจากโรงเรียนบ้านสาระใหม่ค่ะดีใจที่ได้รับโอกาสจากโรงเรียนค่ะตั้งใจว่าจะตั้งใจเรียนค่ะ
2: สวัสดีค่ะผมเด็กชายมหัมมัดฟิดาสามะนักเรียนโรงเรียนบ้านตุ๊กตาผมขอขอบคุณ ผมรู้สึกดีใจและซาบซึ้งเป็นอย่างมากที่ได้รับทุนภูมิทายาททุนนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผมให้มีกำลังใจในการเรียนต่อและพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นและผมขอบคุณผู้ที่มอบทุนการศึกษานี้และขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านครับขอบคุณครับ
3: คุณแม่ชื่อสารุณีนามะค่ะเป็นผู้ปกครองของโรงเรียนบ้านสาราใหม่ค่ะขอขอบคุณทุนนี้มากค่ะที่ให้โอกาสกับลูกของแม่ค่ะและคุณแม่ก็จะสนับสนุนลูกก็ให้ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคณะครูผอ.โรงเรียนทุกค่ะที่ให้โอกาสลูกของคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะ
0: 1ทุน1โอกาส1อนาคตเพราะอนาคตของเด็กคือความภูมิใจของเรา

0: ัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อสังคมไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งส่งผลกระทบต่อพัฒนาการคุณภาพชีวิตและอนาคตของประเทศด้วยเหตุนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ควบคู่กับการพัฒนาทักษะสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิตหรือ EF เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตการคิดวิเคราะห์การควบคุมตนเองและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและในปี2569สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7ได้ขับเคลื่อนการเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะ EF ระดับประถมศึกษาต่อเนื่องจากระดับประถมวัยรวมกับโรงเรียนแกนนำจำนวน34โรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนรวมกันพัฒนาเด็กไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพมีภูมิคุ้มกันทางความคิดห่างไกลยาเสพติดและเป็นกำลังสำคัญของประเทศ
1: สพป.นครราชสีมาเขต7ดูแลโรงเรียนในสังกัดของเราครอบคลุม6อำเภอรวมทั้งสิ้น225โรงเรียนด้วยกันด้วยต้นทุนชีวิตความพร้อมความถนัดและความสนใจทักษะชีวิตทักษะสมองและด้านอื่นๆของลูกๆนักเรียนที่มีความแตกต่างหลากหลายได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจสังคมและความเป็นอยู่ทำให้หลุดออกจากระบบไปบ้างซึ่งเขตพื้นที่การศึกษามองว่าเป็นเรื่องของความท้าทายที่ต้องจับมือร่วมกันกับโรงเรียนในการจัดการศึกษาและพัฒนาทักษะสมองทักษะชีวิตของผู้เรียนเขตพื้นที่การศึกษาของเราได้จัดการศึกษาโดยบูรณาการตามแนวทางของสพฐ.ตั้งแต่ระดับประถมวัยจนถึงระดับประถมศึกษาได้มอบหมายให้ศึกษานิเทศเป็นผู้ดูแลกำกับติดตามและคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
2: การจัดกิจกรรม EF ในโรงเรียนที่คุณทองนะครับก็มีการนำกระบวนการนี้ไปจัดการเรียนการสอนนะครับตั้งแต่ระดับประถมวัยระดับประถมศึกษาในส่วนของการดำเนินงานนะครับเราก็มีการจัดอบรมพัฒนาครูนะโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7นะโดยคณะศึกษานิเทศนะซึ่งตอนนี้ในการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับโรงเรียนก็ได้มีการประชุมคุณครูแล้วก็จัดเอาคุณครูที่เป็นแกนนำในแต่ละช่วงชั้นนะไปอบรมก็นำมาขยายผลนะครับแล้วก็มีการติดตามจากทางสำนักงานเขตนะครับ
3: หลังจากที่ได้รับการอบรมจากสำนักงานเขตนะคะเรื่อง EF มาก็ได้นำแผน EF เนี่ยเข้าไปบูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู้เก่าที่เรามีแล้วเราได้เน้นกิจกรรมนะคะเด็กจะได้รับการจดจำจดจ่อรู้จักขั้นตอนฝึกปฏิบัตินะคะและมีความมั่นใจมากขึ้น
4: ให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเราได้แชร์อะไรให้เพื่อนๆในโรงเรียนบ้าง
3: ค่ะมีการประชุมเนี่ยแลกเปลี่ยนเรียนรู้แชร์ประสบการณ์ว่าเราได้อะไรมาจากการไปอบรมในครั้งนี
4: ้
3: นอกจากเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วเราก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยย่อยก็คือคุณครูในสายชั้นป.1จนถึงป.3ด้วยนะคะไม่ว่าจะสอนวิชาอะไรสามารถที่จะนำ EF เข้าไปทั้ง9ด้านเนี่ยเข้าไปได้
5: สำหรับการเสริมสร้างทักษะ EF นะคะสู่วัยเรียนโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยแล้วก็เด็กประถมประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียนอย่างมากที่สุดนะคะก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์นะคะตามหลักสูตรแกนกลางนะคะแล้วที่สำคัญนักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันกับสังคมได้นะคะรู้จักการปฏิเสธสิ่งที่ดีที่ชั่วนะคะรู้จักยับยั้งชั่งคิดรู้จักการไตร่ตรองสิ่งที่ถูกที่ผิดแล้วก็สามารถนำความรู้ตรงนี้ไปให้กับผู้ปกครองรับทราบเพื่อให้เกิดกิจกรรมนะที่ดี
4: ๆอยากจะให้ยกตัวอย่างกิจกรรม EF ดีๆที่เราทำแล้วมันได้ผลในห้องเรียนของเรา
6: ถ้าสำหรับกิจกรรมนะคะที่คุณครูอูมใช้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมบูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้เช่นหน่วยครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะคุณครูอูมก็จะสอนเกี่ยวกับการอยู่กับผู้ปกครองมาอยู่ที่บ้านเป็นยังไงบ้างสอนในกิจกรรมเสริมประสบการณ์แต่ว่านี่เน้นคือที่เห็นผลงานคือกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะกิจกรรมสร้างสรรค์นี้คุณครูอูมจะบูรณาการเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับเด็กอนุบาลด้วยให้เด็กๆรู้จักยั้งคิดยั้งทำนะคะแล้วก็คิดติตองแล้วก็คิดต่อยอดเพื่อพัฒนาผลงานตัวเองและเมื่อเด็กๆได้ผลงานตัวเองแล้วเด็กๆก็จะนำเสนอผลงานตัวเองได้อย่างมั่นใจ
7: สิ่งแรกที่

0: กลับมาทำก็คือแจ้งผู้บริหารแล้วก็คณะครูว่าเราไปอบรมมาเนี่ยเราต้องปรับสิ่งไหนบ้างสิ่งไหนที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของแผนการสอนนะคะที่ต้องปรับก็คือจะต้องเพิ่มเรื่องของทักษะ EF เข้าไปแล้วก็บูรณาการ Active Learning ซึ่งโรงเรียนหนองบุรีรัตน์อุทิศเนี่ยค่ะก็ทำเป็นแผนแบบ Active Learning อยู่แล้วเราก็จะเพิ่ม EF เข้าไปหลักๆป.1ก็จะเน้นเรื่องของภาษาไทยคณิตศาสตร
1: ์
0: ใช่ค่ะ
1: ภาษาไทยเรื่องการอ่านคณิตศาสตร์ประมาณนี้เนาะได้แทรกกิจกรรมอะไรเข้าไปในแผนบ้าง
0: กิจกรรมก็อาจจะเป็นเช่นบัตรคำเป็นเพลงเกี่ยวกับเรื่องของสระพยัญชนะต่างๆเนี่ยค่ะการบวกเลขนับเลขง่ายๆแบบของป.1ก็จะเป็นเลขหลักหน่วยหลักสิบ
2: เด็กของเราจำเป็นจะต้องได้รับการฝึกเพื่อที่จะเสริมสร้างทักษะในการย้ำคิดให้เหตุผลแล้วก็การที่จะรักตัวเองนะคะแล้วก็ควบคุมตัวเองนำพาตัวเองไปในคันลองของธรรมที่ถูกต้องแล้วมันจะส่งเสริมให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ
3: อยากจะให้ครูใจได้สะท้อนก่อนเด็กบางคนก็ยังอ่านสระหรือยังอ่านพยัญชนะ44ตัวยังไม่คล่องค่ะแต่พอได้เอาเทคนิคเข้ามาใช้นะคะก็เด็กเหมือนจะคล่องขึ้นนะคะส่วนเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กๆนะคะก็คือด้านแรกคือด้านความคิดก่อนเด็กเขาจะรู้จักคิดรู้จักแก้ไขปัญหานะคะส่วนด้านที่สองคือด้านการเรียนรู้ก็คือมีสมาธิในการจดจ่ออยู่ที่กิจกรรมค่ะส่วนด้านที่สามก็คือด้านอารมณ์เด็กก็สามารถควบคุมอารมณ์ให้ทำงานให้มันประสบความสำเร็จได้
1: ช่วงปลายของการขับเคลื่อนงานก็จะมีการนำเสนอผลการปฏิบัตินะครับซึ่งเราได้ให้โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายเนี่ยส่งผลการปฏิบัติงานมาเพื่อที่จะคัดเลือกเป็น best practice นะครับของเขตพื้นที่การศึกษานะครับแล้วก็จะได้เป็นแบบอย่างตัวอย่างนะครับเพื่อที่จะให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ใช้รูปแบบของการดำเนินงานนะครับได้นำไปใช้ต่อในอนาคต
4: บล็อกเคอรี่ยังมีช็อกโกแลต
5: อุ้ยแต่บางคนชอบอ่ะคุณกินไหมอิ่มไหมไม่ทานนะต่อมาวัตเชอร์เมลอนยังมีฟิชปลาเราทานได้โอเคเวลี่กู๊ดประมาณนี้หน่อยค่ะเก่งมาก
1: จากที่เราได้พัฒนาในส่วนของ EF ที่เขตแล้วเราได้กลับมาทำยังไงบ้างกับห้องเรียนของตัวเอง
5: ก็เริ่มจากการพัฒนาบรรยากาศในห้องเรียนค่ะจากเดิมอย่างวิชาภาษาอังกฤษเด็กๆหลายๆคนอาจจะชินกับการท่องจำคำศัพท์ทีเนี้ยผู้ครูเองค่ะก็คิดทำยังไงให้เด็กเขาไม่ได้จำแค่คำศัพท์ก็พยายามหามีรูปภาพมีกิจกรรมให้เด็กมีความแอคทีฟมีกิจกรรมทำให้เขาใช้ทักษะทางการสมองเข้ามาด้วยค่ะรวมถึงทักษะทางชีวิตเพราะว่าอาหารชนิดนี้มีประโยชน์และก็อาหารชนิดไม่มีประโยชน์อันไหนที่เราควรเลือกอันไหนที่เราไม่ควรเลือก
6: จากการไปนิเทศได้เรียนรู้กับคุณครูที่อยู่ในห้องเรียนนะครับ
1: ครับ
6: ก็ได้เจอรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning การพัฒนาคุณครูนะครับทุกครั้งที่มีการจัดอบรมไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออนไลน์นะครับโรงเรียนก็ส่งคุณครูเข้าร่วมอบรมร่วมกิจกรรมทุกครั้งนะครับ
1: ครับ
6: และกลับมาคุณครูก็จะมา PLC นะครับแล้วก็เลือกเรียนรู้แล้วก็จัดกิจกรรม
5: ค่ะสำหรับความรู้สึกนะคะที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น Base Practice ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีมากๆเพราะว่าเห็นกิจกรรมที่เราได้จัดกับเด็กๆอ่ะค่ะแล้วเกิดผลแล้วถือว่าเป็นเบสที่สุดของระดับเขตตัวเราเองได้ทำแผนที่เกี่ยวโยงกับการพัฒนาทักษะ EF แล้วตัวเด็กๆเองก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายนี้อยากฝากถึงโรงเรียนหรือว่าคณะครูเรื่อง EF การพัฒนาทักษะสมองถือว่าเป็นส่วนสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราปลูกฝังเด็กในเรื่องการพัฒนาทักษะสมองตั้งแต่เด็กๆไว้โดยเฉพาะป.1 2 3ค่ะมันจะมีผลในระยะยาวเพราะเขาสามารถนำไปคิดให้เกิดทักษะชีวิตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมได้ในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะ
1: ในส่วนของการดําเนินงานในปีนี้ครับทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเรื่องของการออกแบบการจัดการเรียนรู้ซึ่งเราได้นําเข้าไปสู่คุณครูแกนนําทั้ง34โรงเรียนนะครับคุณครูทุกโรงเรียนเนี่ยก็นําแผนการสอนที่ตัวเองได้มีอยู่แล้วมาปรับแล้วก็นําไปสู่การปฏิบัติจริงนะคือสายเทพก็เข้าไปนิเทศชั้นเรียนแล้วก็เติมเต็มในส่วนของกิจกรรมนะที่เป็นลักษณะให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับถ้านักเรียนของเรามีทักษะชีวิตทักษะสมองแล้วปัญหาเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงปัญหาของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะก็จะลดลงเนื่องจากเขามีการหยุดคิดไตร่ตรองมีเหตุผลมีวิจารณญาณนะครับมีทักษะการคิดที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณคุณครูต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับที่เป็นแกนนำทั้ง34โรงเรียนที่ขับเคลื่อนงานออกมาได้จนเป็นรูปธรรมนะครับมี best practice มี good practice ของเขตพื้นที่ที่จะเป็นแบบอย่างนะครับไปขยายผลในปีต่อไปวันนี้ต้องขออนุญาตขับเคลื่อนงานนะครับต่อในส่วนของสิ่งที่เป็นการขยายผลและการปฏิบัติในทั้งสปท.ด้วยทั้งเขตพื้นที่ด้วยขอบคุณมากครับ
7: ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับวิทยาการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาภูมิทายาทนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: ของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2นะคะซึ่งได้ส่งเสริมโอกาสทั้งการศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการประถมนิเทศและการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองค่ะ
1: และจาก VTR การขับเคลื่อนการเสริมสร้างทักษะชีวิตทักษะสมองของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7ซึ่งได้นำกระบวนการเรียนรู้มาพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะสมองของผู้เรียนเพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาควบคุมอารมณ์และปรับตัวในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมค่ะลำดับต่อไปจะพาทุกท่านไปพบกับค่ายศิลปะการระบายสีด้วยกาแฟของโรงเรียนวัดหนองตาบุญจังหวัดสระบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2
0: ค่ะและในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะในช่วงเรื่องเล่าค่ะนักเรียนวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปดูมหกรรมกีฬานักเรียนของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: ากเครื่องดื่มยามเช้าสู่ผู้กันแห่งความคิดสร้างสรรค์โรงเรียนวัดหนองตาบุญพาเด็กๆก้าวข้ามขอบเขตห้องเรียนศิลปะแบบเดิมด้วยกิจกรรมค่ายศิลปะสีกาแฟนวัตกรรม Active Learning ที่เปลี่ยนกาแฟใกล้ตัวให้กลายเป็นสื่อการเรียนรู้อันทรงคุณค่ากิจกรรมนี้ไม่เพียงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแต่คือหัวใจของการฝึกสมาธิที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ลงมือทำจริงเรียนรู้การควบคุมน้ำหนักแสงมิติและค้นพบศักยภาพในตัวเองโดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณครูปริญญาศรีอุดมครูบำนาญจิตอาสามาร่วมจุดประกายเติมทักษะและฝึกสมาธิผ่านปลายผู้การเพื่อต่อยอดสู่ทักษะชีวิตทักษะการคิดและทักษะอาชีพของนักเรียนอย่างยั่งยืนหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ผ่านสีกาแฟในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านไปร่วมรับฟังมุมมองจากคุณครูปริญญาศรีอุดมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเราโรงเรียนวัดหนองตะบุญนะครับผมกับผมคุณครูแอดนะครับคุณอัธพลชัยคำนวณนะครับวันนี้มีกิจกรรมดีๆนะครับจากคุณครูจิตอาสานะครับได้มาจัดทำค่ายศิลปะนะครับโดยนำกาแฟมาเป็นสื่อในการเรียนการสอนนะครับผม
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จะขอให้คุณครูแนะนำตัวหน่อยครับ
3: สวัสดีครับผมชื่ออาจารย์ปริญญาศรีอุดมครับเกษียณแล้วเป็นข้าราชการบำนาญครูบำนาญเกษียณแล้วครับที่ร้านคืออังครับ
1: ครับผมเรียกกันสั้นคุณครูอังนะครับผมคุณครูอังครับวันนี้เรามาจัดทำค่ายศิลปะคือในการเรียนการสอนนะวันนี้ก็คือสีจากกาแฟใช่ไหมครับอยากทราบแรงบันดาลใจของคุณครูอังครับผมทำไมถึงนำกาแฟมาเป็นสื่อการเรียนการสอนในวันนี้ครับผม
3: แรงบันดาลใจเนี่ยก็มาจากพบเห็นจากท่านอื่นซึ่งมันมีมานานแล้วซึ่งผมเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าผมเป็นคนแรกผมไม่ใช่คนแรกเลยเลยเห็นว่ามันน่าจะมีเสน่ห์นะฮะประหยัดไม่ต้องใช้หลายสีเราเบรกน้ำหนักเนี่ยอย่างภาพเนี่ยเป็นต้น
1: ครับผมอยากให้คุณครูแนะนำครับกาแฟที่เรานำมาใช้นี่เป็นกาแฟซองแบบทีอินวันหรือว่ากาแฟดำครับ
3: กาแฟดำครับกาแฟดิบ
1: สำหรับวันนี้ภาพบรรยากาศนะครับตั้งแต่ครูอังเริ่มสอนนะครับครูอังเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กๆโรงเรียนวัดหนองตะบุญยังไงบ้างครับ
3: เห็นว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงการร่วมมือร่วมใจการช่วยเหลือและการรับฟังเกี่ยวกับขั้นตอนการระบายสีที่ถูกต้องเขาสนใจดีมาก
1: ครับครับ
3: ให้ความร่วมมือ
1: ครับ
3: ความร่วมมือดีมากเลย
1: ผมก็สังเกตได้เหมือนกันตอนแรกเขายังไม่รู้จังหวะมือใช่ไหมครับครับบางคนก็อาจจะใช้น้ำเยอะไปอะไรเงี้ยพอเริ่มทำไปเรื่อยๆเด็กก็จะมีพัฒนาการใช่ไหมครับครับ
3: ครับ
1: ครูอังครับถ้าเกิดมองไปในอนาคตอย่างเงี้ยครับครูอังอยากให้โรงเรียนวัดหนองตะบุญน่ะต่อยอดกิจกรรมนี้ไปในทิศทางไหนบ้างครับในการเรียนการสอนนะครับ
3: ในห้องเรียน
1: ครับ
3: ฝึกเป็นหลักสูตรต่อไปนะครับให้เด็กฝึกทักษะก็จะใช้ในกิจกรรมไม่ว่าไปแข่งต่อหรือจัดนิทรรศการจัดซุ้มต่างๆเอาความรู้เนี่ยเพื่อจะมาเป็นเทคนิคสร้างสรรค์ผลงานใหม่ฝึกต่อไปเรื่อยๆก็จะเด็กๆก็จะมีทักษะที่ดีขึ้น
1: ครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณครูอังนะครับที่เข้ามามอบความรู้มอบประสบการณ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหนองตะบุญนะครับผมผมหวังว่าเด็กๆนักเรียนโรงเรียนวัดหนองตะบุญเนี่ยจะต่อยอดไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับผมให้เขาสามารถไปบูรณาการในรายวิชาที่เขาเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นวิชาศิลปะหรือวิชาอื่นเขาอาจจะเอาเทคนิคตรงนี้ไปต่อยอดนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคุณครูปริญญามากครับผมครับขอบคุณมากๆครับ
4: และนี่คือการเรียนรู้โดยการสร้างประสบการณ์ร่วมกันระหว่างชุมชนหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นกับโรงเรียนวัดหนองตาบุญครับการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้โรงเรียนของเราขับเคลื่อนและก็สร้างทักษะชีวิตทักษะการคิดและก็ทักษะอาชีพให้กับโรงเรียนเราอย่างแท้จริงและนี่ก็คือบรรยากาศของการต่อยอดครับงานศิลปะนั้นจะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าลูกๆของเรามีใจรักแล้วก็มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ดีทักษะชีวิตที่โรงเรียนวัดหนองตาบุญถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาซึ่งหลายๆคนเนี่ยยังติดใจอยู่ว่าโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเนี่ยจะสามารถสอนอะไรเด็กได้หรือจัดการเรียนรู้อะไรได้โรงเรียนของเราทำให้เห็นแล้วครับว่าทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21เกิดจากการสร้างประสบการณ์จริงซึ่งในวันนี้ครับคุณครูปริญญาครูผู้ไม่เคยเกษียณครับได้เข้ามาเป็นวิทยากรและก็สอนให้ลูกๆของเรานั้นได้วาดภาพจากกาแฟซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้ใกล้ตัวและก็อยู่ในครัวเรือนของเราเนี่ยสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ถือว่าเป็นทักษะชีวิตที่ดีและจะก่อให้เกิดการเป็นอาชีพและก็สร้างรายได้ในอนาคตได้ด้วยครับ

0: คือก็ต้องขอบคุณทางในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมชนีเขตสามที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็สอดคล้องกับนโยบายนะครับของในส่วนการต่างๆนะครับเพื่อมือไหว้การจังหวัดที่ท่านก็มีดำรีนะครับให้เด็กนะครับได้มีพื้นที่การแสดงออกมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬาหรือว่ากิจกรรมนะครับที่เป็นพื้นที่สร้างสรรค์นะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับก็แก้ปัญหายาเสพติดได้แต่สิ่งที่มากไปกว่านั้นที่ท่านผู้ว่าได้เล็งเห็นเอาไว้นะครับตลอดจนเป็นข้อสั่งการของท่านผู้ว่าการจังหวัดก็คือเด็กของเรานะฮะเป็นเด็กที่เก่งกับเรื่องกีฬานะครับในส่วนของบทบาทของนายอำเภอนะครับก็อำนวยความสะดวกนะครับในส่วนสถานที่นะครับการดูแลพื้นที่นะครับให้เป็นไปโดยเรียบร้อยนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นจุดประกายที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้น้องๆนะครับก้าวไปสู่นักเตะระดับชาติได้นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับ
1: ครับมากรรมกีฬานักเรียนปัตตานี3ธานีตีกอเกมครั้งที่1เกิดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ต่างมุ่งหวังที่จะร่วมกันที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะตั้งแต่ด้านกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลและก็ตะกร้อทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปัตตานีร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดนั้นเรามีความมุ่งหวังว่าถ้านักเรียนของเราเนี่ยนะครับได้รับ

0: ต่างๆสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีนะครับก็ต้องขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพราะความสวยงามในครั้งนี้จะเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งนะครับในธานีตีกอเกมครั้งที่2ในปี2570ต่อไปครับผมขอบคุณครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมขอความสุขนะความสันติจงมีแด่พวกเราทุกท่านวันนี้นะครับในนามศูนย์เครือข่ายก็ต้องขอขอบคุณทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3ที่ได้ให้ทางศูนย์เครือข่ายได้มีโอกาสจัดกีฬาธานีตีกอเกมครั้งที่1นะเราได้ทำภารกิจในเรื่องของกีฬาธานีตีกอเกมจนสำเร็จลุล่วงผ่านไปได้ดีนะในนามศูนย์เครือข่ายก็ต้องขอขอบคุณและก็หวังว่าในปีการศึกษาหน้าเราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกในสปป.ปัตตานีเขต3ขอบคุณมากครับ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะเราะฮ์มะตุลลอฮิครับผมดีชายาชาตัวนะตัวเป็นบ้านนิตภาพที่113ครับก็ต้องขอขอบคุณทางสำนักงานเขตที่การศึกษาเป็นเขต3นะครับที่นะครับได้ให้เกียรติกรุณานะครับให้โรงเรียนชุมชนบ้านนิตภาพที่113นะครับก็เป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดการแข่งขันนะครับกีฬานักเรียนธานีตีกอเกมครั้งที่3ซึ่งทางโรงเรียนนะครับมีความเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในครับในการพื้นที่สนามการแข่งขันสนามฟุตบอลนะครับสนามวอลเลย์บอลแล้วก็สนามตะก้อนะครับโดยการนี้นะครับก็มีทางอบต.นะครับและทหารที่ให้การสนับสนุนเช่นกันนะครับซึ่งทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าคณะตัวกรรมการจัดการศึกษาให้ความสำคัญของการจัดการศึกษาและก็การเล่นกีฬาในการออกกำลังกายนักเรียนชุมชนนะครับมีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมครั้งนี้นะครับทางโรงเรียนชุมชนมหาวิทยาลัยมิตรภาพที่113นะครับคณะครูกรรมการจัดการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนนะครับมีความประสงค์ต้องการที่พัฒนานักเรียนนะครับในครั้งนี้งานกีฬาเป็นหนึ่งนะครับในภารกิจนะครับที่เราต้องการพัฒนาร่วมกันโอกาสนี้นะครับทางโรงเรียนชุมชนมหาวิทยาลัยมิตรภาพที่113ก็ต้องขอขอบคุณทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับท่านผู้บริหารเพื่อนครูจากโรงเรียนทั้ง60โรงเรียนนะครับที่ให้โอกาสพวกเราในการทำงานครั้งนี้นะครับความสำเร็จนะครับของทุกอย่างมาได้ด้วยความร่วมมือครับภาคส่วนนะครับผมเองในนามโรงเรียนต้องขอขอบคุณมาในโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งและก็มีความยินดีที่จะร่วมกันพัฒนาการศึกษาการกีฬาของเขตพื้นที่ต่อไปครับขอบคุณมากครับ
3: จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ VTR ค่ายศิลปะการระบายสีด้วยกาแฟของโรงเรียนวัดหนองตาบุญจังหวัดสระบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นำกาแฟมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำส่งเสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์และความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองค่ะ
4: และสำหรับในช่วงของเรื่องเล่าค่ะนักเรียนนะคะต้องขอชื่นชมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3นะคะที่ได้นำเสนอภาพบรรยากาศมหกรรมกีฬานักเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงรู้จักน้ำใจนักกีฬาการทำงานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ค่ะ
3: คุณผู้ชมคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆจากนักเรียนโรงเรียนและคุณครูนำมาฝากทุกท่านอีกมากมายและก่อนจากกันในวันนี้ขอเชิญชวนให้โรงเรียนที่มีกิจกรรมเด่นคุณครูดีนักเรียนเก่งได้ส่งเรื่องราวดีๆเพื่อเผยแพร่ในรายการเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนโดยสามารถส่งเป็นไฟล์วิดีโอความยาว 3-5 นาที
4: ค่ะทั้งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะคะโดยขอให้ส่งมาตามที่อยู่อีเมลด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับนี้เวลาของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนได้หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่เรานะคะยังมีเรื่องเล่าสำคัญนะคะให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อในรายการเรื่องเล่าข่าวสปท.หลังเคารพธงชาติอย่าพลาดการติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสุจินยาโคตรหวัง
3: และดิฉันนางสาวกิตยาจิตรสง่ากุลต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพฤหัสเช้าข่าวสปทพบกับพึ่งสุวิมลดิมศรีค่ะ
1: และฟ้าวาสนาผุดผ่องค่ะเราทั้งสองคนนะคะพร้อมที่จะนำเสนอข่าวสารด้านการศึกษาครอบคลุมนโยบายการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและนวัตกรรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทั่วประเทศค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะได้รับทราบไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะ
0: ค่ะแล้วก็แน่นอนทุกเช้าวันพฤหัสแบบนี้นะคะติดตามรับชมรายการของเราได้ในทุกช่องทางของโอเปกชาแนลเลยนะคะท่านผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นทั้งFacebook นะคะ YouTube Instagram หรือว่า TikTok เสิร์ชเข้าไปเลยค่ะ Obex Channel เจอเราได้นะคะในทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะรวมไปถึงทาง www.obextv.tv ด้วยนะคะ
1: และที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเพิ่มเพื่อนกับ LINE OA ข่าวสปทค่ะทุกท่านนะคะจะได้รับข่าวสารแบบรู้เร็วรู้ก่อนถูกต้องชัดเจนสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเราได้เลยนะคะ
0: มาสแกน QR Code กันเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะท่านผู้ชมคะมาจนถึงช่วงแรกของรายการของเราในวันนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมการร้องเพลงสดุดีจอมราชานะคะเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
1: ค่ะและต่อเนื่องกับโครงการพระราชดำริสานต่อทิศพ่อธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองซอนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3ขอเชิญรับชมค่ะ

0: วัสดีครับวันนี้พวกผมจะพาไปตามหาคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนครับ
1: หลายคนอาจจะคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงต้องเป็นเรื่องของการปลูกผักหรือทำเกษตรเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของพวกเรามากค่ะ
0: ถ้าอยากรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนให้ตามผมไปดูเลยครับแรกคือแปลงผักของเราเองครับ
2: พวกเราได้ช่วยกันดูแลผักและช่วยกันดูแลตั้งแต่พรวนดินหว่านเมล็ดรดน้ำจนผักเจริญเติบโตครับ
3: สำหรับพวกเราผักหนึ่งต้นคงไม่ใช่แค่ผักแต่เป็นบทเรียนที่เราได้ลงมือทำจริงครับ
4: เราไม่ได้เรียนรู้แค่เรื่องผักแต่เราได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าครับ
0: อีกอย่างหนึ่งคือการประหยัดพลังงานครับ
5: เมื่อออกจากห้องเรียนเราจะปิดไฟและปิดพัดลมทุกครั้งค่ะเพราะเราอยากใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นค่ะ
0: เราเดินมาอย่างนี้เราก็ตัวมากเลยครับนั่นก็คือน้ำ
6: เวลาเราใช้น้ำเราจะใช้เท่าที่จำเป็นและปิดก๊อกน้ำทุกครั้งค่ะ
1: แล้วถังขยะใบนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรกันนะ
7: ก่อนทิ้งขยะพวกเราจะแยกขยะให้ถูกประเภทค่ะเพราะขยะบางอย่างยังนำกลับมาใช้ประโยชน์หรือรีไซเคิลได
8: ้แสดงว่าแทนที่พวกเราจะทิ้งขยะร่วมกันเราควรใช้สิ่งที่มีให้มีค่าที่สุดใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะเพราะการใช้ใช้เงินอย่างคุ้มค่า
0: ครับทั้งหมดนี่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมครับ
10: ใช่ครับเพราะเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เพียงแค่การทำเกษตรอย่างเดียวยังสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ด้วยครับ
11: เราอยากให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงรู้จักความพอประมาณมีเหตุผลรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ
0: และอีกหนึ่งเรื่องที่เรามองข้ามนั่นก็คือสิ่งที่เราใช้ทุกวัน
3: พวกเราพยายามใช้สิ่งของให้คุ้มค่ามากที่สุดครับเช่นกระดาษทั้งสองด้านและดูแลอุปกรณ์การเรียนไม่ให้เสียหายเพราะของทุกอย่างมีคุณค่าถ้าเรารู้จักใช้รู้จักรักษาครับ
1: เมื่อก่อนหนูคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่วันนี้หนูรู้แล้วค่ะว่าเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆจากรอบตัวแล้วค่ะ
12: ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักแยกขยะประหยัดน้ำประหยัดไฟหรือใช้ของให้คุ้มค่าทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวเราเองครับ
0: เศรษฐกิจพอเพียงอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆจากเมล็ดพันธุ์หนึ่งเมล็ด
13: จากน้ำหนึ่งหยด
6: จากการแยกขยะหนึ่งชิ้น
13: จากการปิดไฟหนึ่งครั้ง
11: แต่ถ้าทุกคนร่วมมือกันทำสิ่งเล็กๆก็สามารถเติบโตเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตได้
6: นี่คือการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียนบ้านหนองซอนค่ะ
14: สานต่อที่พ่อทำด้วยลงมือทำในทุกวันเอ๊
15: โรงเรียนบ้านหนองซอนนะคะได้มีการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาปฏิบัติจริงโดยผ่านกิจวัตรประจำวันของเด็กๆเลยนะคะเขาเรียกได้ว่าปลูกกันทุกอย่างนะคะที่สามารถทำได้ในโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งปลูกผักนะคะปลูกจิตสำนึกนะคะปลูกวิชาการเรียนรู้ที่จะต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะน้องฟ้าค่ะวันนี้วันที่1ตุลาคม2569นะคะถือได้ว่าเป็นวันเริ่มต้นการทำงานนะคะของปีงบประมาณ2570นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ต้องบอกอย่างนี้กันว่าเมื่อวานนี้คือวันสุดท้ายของการทำงานของปีงบประมาณ69นะคะสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในวันที่30นั่นก็คือวันที่เรานั้นจะมีพี่น้องพี่ข้าราชการนะคะที่เกษียณอายุราชการเมื่อวานนี้เป็นการทำงานวันสุดท้ายของพี่ๆเขานะคะน้องฟ้าแล้วก็แน่นอนค่ะท่านผู้ชมคะว่าในส่วนของสปท. ขของเราเองนั้นเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะคะมุทิตาจิตนะคะให้กับพี่ๆที่เกษียณอายุราชการไปเมื่อวันที่30กันยายนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นภาพบรรยากาศนะคะที่เขาเรียกว่าอบอุ่น
16: เต็มไปด้วยรอยยิ้
15: มนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพี่ๆเขาเริ่มที่จะเกษียณอายุราชการเนี่ยออร่าเขาก็จะมาเลย
16: ใช่แต่งตัวสวยกันมากแต่ละคน
15: โอ้โหผ้าไทยมาแบบงดงามมากนะคะตอนแรกนี่เกือบจะคว้าผ้าไทยมาใส่แล้วนึกขึ้นได้เอ้ยถ้าใส่ผ้าไทยปุ๊บเกษียณเลยทันที
16: จะมอบดอกไม้ให้คน
15: ไม่ได้แล้วนะคะวันนั้นนะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับพี่ๆทุกท่านที่เกษียณอายุราชการนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตตามที่วางแผนหลังเกษียณกันด้วยนะคะก็ขอพี่ๆทุกท่านมีความสุขกันทุกคนเลยนะคะแล้วก็ในเมื่อซึ่งงบประมาณ69เข้าสู่ปีงบประมาณใหม่กับปีงบประมาณ2570นะคะวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีก1วันเริ่มต้นการทำงานของท่านผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยนะคะโดยในวันนี้ค่ะจะเป็นการทำงานวันแรกนะคะของท่านธนูขวัญเดชนะคะท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะซึ่งวันนี้ท่านเข้ารับตำแหน่งนะคะซึ่งในช่วงเวลาที่เราจัดรายการกันอยู่เนี่ยท่านมาแล้วด้วยนะคะตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงการสักการสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาหลังจากนั้นนะคะท่านก็จะขึ้นไปห้องประชุมใหญ่ที่ห้องประชุมสปท.4ชั้น2เพื่อร่วมในพิธีรับมอบส่งงานในหน้าที่ของท่านนะคะแล้วก็แน่นอนเดี๋ยวท่านก็จะมีนโยบายที่จะมามอบให้กับท่านผู้บริหารของเราว่าเราจะต้องเดินต่อกันอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวทางรายการพระเช้าข่าวสปท.เราจะเก็บภาพบรรยากาศเหล่านี้มาฝากท่านผู้ชมอย่างแน่นอนเลยค่ะเอาละค่ะไปกันที่ช่วงต่อไปเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเริ่มต้นในส่วนของการทำงานของปีงบประมาณใหม่แต่การทำงานของเราก็ยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็แน่นอนกับเรื่องราวที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้ค่ะน้องฟ้า
16: ในช่วงต่อไปนะคะพาไปพบกับพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคค่ะวันนี้เราพาไปที่จุดภาคเหนือกันบ้างค่ะพี่เบิ้งคะไปที่จังหวัดเชียงใหม่
15: อากาศกำลังดีเลย
16: ใช่ค่ะตอนย้อนไปเลย
15: ตอนย้อนไปเลยนะคะ
16: กับสพป.เชียงใหม่เขต2เรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ
17: กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคเพื่อเปิดพื้นที่ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามและร่วมรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยจัดเวที4ภูมิภาคทั่วประเทศจุดที่2ภาคเหนือจัดขึ้นวันที่20กันยายน2569ณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2เป็นหน่วยงานดำเนินงานในพื้นที่ได้รับเกียรติจากนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับนายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวรายงานและนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษเวทีดังกล่าวมุ่งขับเคลื่อน5นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แก่ 1. คืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็ก 2. รื้อสู่ความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและโอกาส 3. ยกระดับการเรียนรู้สู่โลกความจริง 4. โรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงและ 5. สร้างสถาปัตยกรรมใหม่ด้วยพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีโรงเรียนเข้าร่วมรูปแบบออนไซต์199แห่งใน8อำเภอและมีผู้เข้าร่วมประมาณ650คนขณะที่การเข้าร่วมรูปแบบออนไลน์ครอบคลุม59เขตพื้นที่การศึกษา 5,887 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 57,465 คนเพื่อให้การมีส่วนร่วมครอบคลุมสถานศึกษาในพื้นที่ภาคเหนืออย่างทั่วถึงกิจกรรมเน้นรูปแบบ Station Based Workshop ผ่านกระบวนการถอดรหัสปัญหาค้นหาศักยภาพโรงเรียนตามนโยบายสำคัญ5ประการและพลังกรรมการคิดใหญ่พลิกโฉมการศึกษาไทยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบแนวทางพัฒนาโรงเรียนก่อนนำไปจัดทำ School Action Plan และพันธสัญญาระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่สาระสำคัญของโครงการคือการยกระดับบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากผู้รับทราบสู่ผู้ร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามและร่วมรับผิดชอบพร้อมเชื่อมโยงเสียงจากโรงเรียนและชุมชนสู่ระดับนโยบายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาให้เกิดผลจริงในระดับพื้นที่และยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน
18: พราะฉะนั้นเดิมนี่กรรมการสถานศึกษานี่มีเฉพาะในเขตโรงเรียนนั้นๆทำให้การบูรณาการการทำงานร่วมกันเนี่ยยังไม่เป็นการขับเคลื่อนอย่างมีศักยภาพก็เลยเกิดเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะเกิดให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทำให้โรงเรียนที่ขาดแคลนเรื่องนี้ก็มาใช้โรงเรียนนี้ได้ไม่ว่าเรื่องของครูเรื่องของนโยบายต่างๆ

0: ามารถไหลไปมาได้โดยจะมีเครือข่ายระดับตำบลเกิดขึ้นมาขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างทำประกาศอยู่
1: จะได้เป็นไรอะไร
0: ก็เดือนหน้าเดือนหน้าใช่ใช่แล้วก็จะขับเคลื่อนเป็นระดับตำบลเพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าคนเกิดลดลงด้วยคนเกิดลดลงการขับเคลื่อนระดับตำบลนี่จะเห็นภาพการศึกษาที่มีความชัดเจนและยึดโยงกันมากขึ้นในระดับตำบลเพื่อให้การง่ายในการวางยุทธศาสตร์การศึกษาแต่อันใหม่ที่เราคิดก็คือว่าเอาตัวแทนประชาชนมาเป็นประธานเลยเครือข่ายตำบลก็คือเอานายกองค์กรท้องถิ่นเลยถือว่ามาจากการเลือกตั้งประชาชนเขาจะได้ดูแลชาวบ้านด้วยลูกหลานของเขาทั้งนั้นผมคิดว่าทำให้มีศักยภาพในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตครูเป็นเรื่องสำคัญเพราะต้องสร้างขวัญกำลังใจให้ครูในการให้เขาทำงานได้อย่างเต็มที่นะโดยหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือนโยบาย5ด้านเรื่องลดภาระงานครูเรื่องสูตรความเหลื่อมล้ำเรื่องอะไรนะแต่ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องนี้อ้าวผมต้องพูดคำนี้ด้วยเพราะว่าอะไรวันนี้ครูหลายท่านมีภาระเงี้ยถ้าปลดภาระออกจากบ่าได้มันก็เดินคล่องขึ้นไม่ต้องมีอะไรมาทับบนบ่าอันนี้ก็ต้องช่วยกันเดี๋ยวจะมีโครงการออกเรื่อย
1: ๆก็ต้องหมายว่าต่อไปสวัสดิการ
0: ครูสวัสดิการต้องดีขึ้น
2: สิ่งที่อยากเรียกร้องก็คือให้มีการกระจายอำนาจให้กับโรงเรียนหรือสถานศึกษาอย่างแท้จริงทั้ง4ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านในเรื่องของการบริหารงานบุคคลบริหารทั่วไปนะครับบริหารการเงินสินทรัพย์และก็บริหารวิชาการนะครับฐานะบทบาทของกรรมการสถานศึกษาถึงจะมีบทบาทอย่างแท้จริงในการที่จะชี้นำและนำพาพัฒนาสถานศึกษาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ครับ
3: การสัมมนาครั้งนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เปิดโอกาสให้กรรมการสถานศึกษารวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาได้เปิดโอกาสกำหนดนโยบายและเป็นแนวทางที่จะขับเคลื่อนโดยเฉพาะการขับเคลื่อนในสถานศึกษาเพราะทุกวันนี้ระเบียบกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยทำให้สถานศึกษาเนี่ยไม่กล้าที่จะดำเนินการหลายๆอย่างแต่ถ้าเอานโยบายวันนี้ที่เราช่วยกันขับเคลื่อนในวันนี้ช่วยกันกำหนดนโยบายจากฐานรากขึ้นไปเนี่ยจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของทางสถานศึกษาโดยเฉพาะกรรมการสถานร่วมกับทางเรียนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ
4: ้
3: น
4: ในครั้งนี้นะคะก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลในเรื่องของการจัดประชุมนะคะในส่วนประสานงานค่ะวันนี้รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ภาคเหนือเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะต้องยกระดับการศึกษาไทยด้วยพลังกรรมการสถานศึกษาค่ะและวันนี้พลังกรรมการสถานศึกษาของภาคเหนือนะคะแสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเรามีความพร้อมเพรียงที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการศึกษาของโรงเรียนทุกภูมิภาคขอให้พวกเราเป็นหนึ่งเสียงนะคะที่จะเปล่งออกให้ดังเพื่อให้เกิดคุณภาพต่อโรงเรียนและลูกๆนักเรียนของเราค่ะ
5: ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านประเสริฐจันทรารวงทองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งท่านยังบรรยายพิเศษนะคะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเป็นการพาพวกเราเนี่ยมุ่งสู่การขับเคลื่อน5นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะคะเพื่อเป็นการยกระดับบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมแบบชัดเจนมากนะคะเพราะว่าอย่างที่ท่านบอกค่ะว่าการที่เรามีเครือข่ายนะคะเราได้นำพาผู้ที่รับฟังมาเป็นผู้ที่จะเป็นผู้นำนะคะนี่แหละค่ะการทำงานแบบเครือข่ายจะทำให้การพัฒนาระบบการศึกษาของเราเนี่ยดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปต่อเนื่องกันนะคะกับประชาสัมพันธ์จะเก็บพื้นที่การศึกษาด้วยนะคะก็วันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านที่ปรึกษาสุนิสาคำสองสีค่ะท่านที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของสปทนะคะวันนี้ท่านให้เกียรติไปเป็นประธานในการเปิดงานพัฒนาพลังนวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษาที่เชียงใหม่ยังอยู่กันที่เชียงใหม่ค่ะที่สปทเชียงใหม่เขต4นะคะเรื่องราวเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อย่างที่ได้นำเรียนท่านผู้ชมไว้เมื่อตอนต้นนะคะว่าในขณะที่เรากำลังจัดรายการเนาะท่านเลขาธิการกปทท่านธนูขวัญเดชนะคะก็กำลังสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณในรอบกระทรวงแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปทำพิธีสำคัญที่ห้องประชุมใหญ่พร้อมกับมอบนโยบายด้วยเดี๋ยวยังไงเนี่ยตัวพึ่งเองเนี่ยคงจะต้องขอแบบมุกไปเพื่อไปทำหน้าที่อีกจุดนึงนะคะเดี๋ยวยังไงฝากน้องฟ้าดูแลท่านผู้ชมกันต่อเพราะว่าเรายังคงมีเรื่องราวที่จะต้องนำเสนอกันต่ออย่างเช่นเรื่องราวที่เราจะนำทุกท่านไปในวันนี้กับข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่การศึกษาค่ะ
6: ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่การจัดการศึกษาต้องปรับตัวและก้าวให้ทันบริบทของสังคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4จึงได้จัดงานมหกรรมนวัตกรรมวิชาการปีงบประมาณพ.ศ. 2569ภายใต้แนวคิดพลังความร่วมมือพลิกโฉมห้องเรียนเปลี่ยนอนาคตเพื่อแสดงจุดยืนและความมุ่งมั่นการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนางสาวสุนิสาคำสองศรีรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนายชาญชิตทับหมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และเป้าหมายสำคัญของการจัดงาน
7: การจัดงานมหกรรมวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญดังนี้1เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาตามนโยบายการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาตรงนโยบายของสำนักงานคับการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ลงสู่การปฏิบัติระดับการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม2ส่งเสริมกระบวนการ PLC สนับสนุนและยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วม3เพื่อเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมเป็นเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้ยกย่องชูเกียรติและจัดแสดงทีมที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรศึกษาที่จะท้อนถึงความสำเร็จในการพัฒนาผู้เรียน
6: จากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมบรรยายพิเศษเพื่อมอบกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ผู้เรียนอย่างแท้จริง
8: จากคำกล่าวรายงานทำให้เห็นถึงความตั้งใจและความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ผู้บริหารสถานศึกษาคุณครูและนักเรียนทุกคนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาให้ลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC รวมถึงการจัดแสดงนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่ดี Best Practice ในด้านต่างๆซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างรอบด้านนวัตกรรมที่ดีนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องซับซ้อนหรือต้องใช้เทคโนโลยีที่เลิศหรูแต่นวัตกรรมที่ดีนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่แก้ปัญหาการเรียนรู้ของเด็กได้นะคะการขับเคลื่อนนั้นก็อยากจะให้มีการมีส่วนร่วมจากทุกกลุ่มฝ่ายเป็นการ PLC ก็จะทำให้เกิดนวัตกรรมที่ดีขึ้นนะคะการต่อยอดในเมื่อเราได้สิ่งที่ดีๆแล้วนะคะนั่นก็จะคือเป็นต้นแบบนะคะสพท.เองพร้อมที่จะเป็นสนับสนุนส่งเสริม
6: หัวใจหลักของมหกรรมในครั้งนี้คือพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศและครูผู้สอนซึ่งตอบรับกับนโยบายการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา12นโยบาย
9: จัดการเรียนรู้หรือปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยค่ะถ้าของตัวดิฉันเองก็จะเน้นในเรื่องหลักสูตรท้องถิ่นค่ะแล้วก็เน้นเรื่องของ active learning ค่ะแล้วก็ใช้กระบวนการ LSPLC ค่ะก็ตรงนี้ก็จะพัฒนาสมรรถนะครูเป็นหลักค่ะแล้วก็ไปสู่คุณภาพผู้เรียนค่ะของเราจะเน้นโรงเรียนแห่งความสุขค่ะ
10: ฟังชื่อก็มีความสุข
6: พื้นที่แห่งนี้ถูกออกแบบให้เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแชร์แอนด์เลิร์นผลงานนวัตกรรมที่นำมาจัดแสดงล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทและการแก้ปัญหาที่ตรงจุดตัวอย่างผลงานที่โดดเด่น
11: เรื่องพหุปัญญาค่ะท่านหนูก็เลยคิดรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ไมล์โมเดลค่ะแล้วก็ลงสู่นักเรียนรายบุคคลเลยค่ะทุกคนเลยค่ะโดยใช้ระบบไมล์เทสค่ะเป็นหลักของสพท.ค่ะมาใช้วิเคราะห์เด็กรายบุคคลแล้วก็พัฒนาเด็กโดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ active learning ค่ะแล้วก็บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นมอนสิงห์ถิ่นแม่กาค่ะ
12: ดังนั้นเราต้องเริ่มตรงความเข้าใจของครูก่อนจับครูทั้งโรงเรียน PLC กันว่าใช่มีปัญหาอะไรเราจะแก้แบบนี้ดีไหมเราไปอบรมดีไหม อบรมทั้งโรงเรียนค่ะ 100% อบรมการคัดกรองอบรมการสอนเสริมกลับมาพลิกเลยค่ะพอค่ะหนูเจอปัญหาอย่างนี้หนูแก้ปัญหาอย่างนี้1คนใช้เวลาเกือบ1ปีผู้ครองแฮปปี
6: ้รวมถึงมีนิทรรศการการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ Active Learning ที่มีความร่วมสมัยโดยนำองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเชียงใหม่มาบูรณาการร่วมกับทักษะทางดิจิทัลตลอดจนการนำเสนอนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาที่ชูความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน
13: ผมนายธนวัฒน์จันทร์เสียงครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติศักดิ์วันนี้ก็ขอบคุณครับยินดีต้อนรับโรงเรียนบ้านสันติศักดิ์เป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะครับก็อินพุตก็คือด้วยนักเรียนเราเป็นนักเรียนระดับมัธยมเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะสุ่มเสี่ยงกับเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะครับเราก็เลยทำนวัตกรรมเพื่อที่จะการป้องกันบุหรี่ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นโรงเรียนนะครับซึ่งเราก็จะใช้นวัตกรรม M Step Plus L Model ในการขับเคลื่อนนะครับซึ่งตัวนวัตกรรมเราก็จะรณรงค์เรื่องการใช้หนังสือเล่มเล็กนะครับให้นักเรียนเนี่ยได้อ่านนะครับได้ตระหนักได้อะไรต่างๆนะครับเพื่อให้นักเรียนได้โทษไอ้เรียนรู้คุณโทษบุหรี่ไฟฟ้านะครับจนกระทั่งออกเอาคำก็โรงเรียนเราก็ปลดบุหรี่นะครับบุหรี่ไฟฟ้าและปัจจุบันโรงเรียนเราได้เป็นแกนนำของสปป.เชียงใหม่เขต4นะครับในเรื่องการขับเคลื่อนโรงเรียนปลดบุหรี่นะครับ
7: ใช้ EF ในการพัฒนาผู้เรียนนะแล้วก็ใช้จิตศึกษาในการพัฒนา EF อีกทีนึง1 2 3ป1 2 3แล้วก็เป็น 3R Reading Writing Arithmetic แล้วพอไปถึง 4 6เราก็จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ Maker Space ซึ่งเราเข้ากระบวนการของสภาการศึกษาร่วมกับ Maker Space นะแล้วเราเป็นโรงเรียนต้นแบบของ Maker Space ในรอบนี้นะครับเราก็ใช้กระบวนการตัวนี้ครับเพื่อสุดท้ายเราต้องการก็คือเรื่องของ Competency ครับพัฒนาจากทีสเต็ปสเต็ปส่งต่อไปแล้วเราก็ทำเป็นแดชบอร์ด
14: หลังคาผู้มีการโรงเรียนบ้านสันทรายค่ะค่ะก็ได้พัฒนารูปแบบการเรียนเทศภายในนะคะ Step AR โมเดลนะคะเพื่อโดยใช้ห้องเรียนคุณภาพ4มิติเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาค่ะซึ่งตรงนี้เป็นเครื่องบินของทางสำนักงานเขตพื้นที่ค่ะ
15: เรียนคุณภาพ4มิตินี้เป็นนวัตกรรมของสำนักงานเขตที่พัฒนาห้องเรียนเป็นฐานที่เราใช้มาเป็นปีที่3แล้วค่ะและในปีนี้เราจะพัฒนาเป็นห้องเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพ4มิติค่ะจากห้องเรียนค่ะแล้วก็โรงเรียนทุกโรงเรียนของเราเข้าร่วมค่ะ
6: เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจภายในงานยังมีการมอบรางวัลแก่บุคลากรทางการศึกษาผู้เป็นต้นแบบในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงมหกรรมนวัตกรรมวิชาการของสปป.เชียงใหม่เขต4ในครั้งนี้เป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าเมื่อทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจังพลังความร่วมมือจะสามารถพลิกโฉมห้องเรียนและสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับผู้เรียนได้อย่างแท้จริง
5: ต้องขอขอบคุณทางสปป.เชียงใหม่เขต4นะคะที่มีการจัดงานมหกรรมนวัตกรรมทางวิชาการหรือ Best Practice นั่นเองค่ะในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบายบริหารจัดการคุณภาพค่ะด้วยระบบที่เราเรียกว่ากระบวนการ PLC ค่ะมีการให้เกิดการเน้นการมีส่วนร่วมนะคะในเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้รวมพลังผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้อาชีพสู่ห้องเรียนคุณภาพทั้ง4มิตินั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเราพาไปในช่วงต่อไปกันบ้างค่ะกับช่วงคอนเทนต์ดีมีบอกต่อมั่วกลางบึงโอกาสกลางใจจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์เรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ
16: ท่ามกลางผืนน้ำอันกว้างใหญ่ของบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์มีชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าห้วยหินชุมชนที่ผู้คนกว่า120ครัวเรือนยังคงดำรงชีวิตด้วยการประมงและเก็บเกสรบัวและที่นี่ยังมีเด็กนักเรียน12ชีวิตที่กำลังเดินตามความฝันผ่านเส้นทางของการศึกษาแม้จะอยู่ห่างไกลแต่พวกเขาไม่เคยถูกลืมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์นำโดยดร.สุภวิทย์ดิษฐ์เจริญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการภายใต้นโยบาย Thailand Zero Dropoutเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาผ่านการติดตามดูแ และเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อมั่นใจว่าเด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
17: เราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านทำให้เราได้เห็นสภาพจริงเห็นความต้องการที่แท้จริงและสามารถช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดเพื่อไม่ให้เด็กคนใดคนหนึ่งหลุดออกจากระบบการศึกษา
16: โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยามีนักเรียนจากชุมชนห้วยหินจำนวน12คนประกอบด้วยนักเรียนชาย8คนและนักเรียนหญิง4คนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่4แม้จะมีข้อจำกัดด้านระยะทางและสภาพพื้นที่แต่โรงเรียนยังคงดูแลติดตามและสนับสนุนผู้เรียนอย่างใกล้ชิด
18: ครับโรงเรียนให้ความสำคัญกับการเข้าถึงการศึกษาของนักเรียนทุกคนเราทำงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนต่อได้อย่างมีคุณภาพ
19: การเยี่ยมบ้านทำให้เราเข้าใจบริบทนักเรียนมากขึ้นรวมถึงเราได้ทราบสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจบริบทรอบตัวชุมชนของนักเรียนทำให้เราสามารถวางแผนในการช่วยเหลือนักเรียนได้ตรงตามความต้องการค่ะ
20: นักเรียนที่นี่นะคะมีความตั้งใจเรียนมากเลยค่ะถึงแม้ว่าช่วงภาระตอนเย็นจะต้องกลับไปช่วยพ่อแม่ทำงานที่บ้านนะคะแต่ก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมาเป็นอย่างดีเลยค่ะและตั้งใจที่จะมีอนาคตที่ดีแน่นอนค่ะ
16: เบื้องหลังความสำเร็จของนักเรียนคือแรงสนับสนุนจากครอบครัวที่แม้จะประกอบอาชีพประมงและเก็บเกสรบัวแต่ยังคงให้ความสำคัญกับการศึกษา
21: ผมอยากเรียนต่อและมีอาชีพที่ดีในอนาคตขอบคุณคุณครูที่คอยสนับสนุนครับ
22: ทุกวันผมก็ขี่เรือไปโรงเรียนทุกเช้าครับพอผมกลับมาผมก็มาช่วยผู้ปกครองทำเกสรบัวครับโตขึ้นผมอยากเป็นหมอครับ
23: หนูก็เป็นศิษย์เก่าที่นี่นะคะคือเก่าบึงบอระเพ็ดแล้วก็ได้มาเป็นครูฝึกสอนเอกสังคมก็ลำบากอยู่ช่วงหน้าน้ำมันลำบากตอนหน้าฝนอันตรายเพราะว่าเวลาข้ามเรือคลื่นมันก็จะแรงกลัวเรือล่ม
24: หนูขอขอบคุณสพม.นครสวรรค์ด้วยนะครับที่ลงมาเยี่ยมบ้านพวกหนูในวันนี้หนูขอบคุณมากหนูภูมิใจมากที่ลงมาเยี่ยมบ้านหนูในวันนี้หนูก็แบบดีใจครับที่ลงมาเยี่ยมกันคือแบบผมก็ชอบอยู่แล้วครับแบบนี้คือเรือผมก็ว่างอะไรก็ว่างพร้อมพาเที่ยวมากเลยครับมีโอกาสมาใหม่ได้นะครับ
16: ดอกบัวทุกดอกมีเวลาของการเบ่งบานเช่นเดียวกับเด็กทุกคนที่สมรับโอกาสในการเติบโตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำและส่งต่อโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนเพราะไม่ว่าเด็กคนนั้นจะอยู่กลางเมืองหรือกลางบึงการศึกษาต้องเดินทางไปถึงพวกเขา

0: ขอขอบคุณเรื่องราวดีๆนะคะที่มาต่อเติมให้เด็กทุกคนค่ะมีคุณค่าและทุกโอกาสทางการศึกษานะคะคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของน้องๆนั่นเองค่ะภายใต้โครงการ Thailand Zero Dropout การป้องกันเด็กออกจากรูปออกหลุดออกจากระบบทางการศึกษานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่จะมานำเสนอการกับสวนทุเรียนสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์โรงเรียนรู้จากชุมชนสู่การสร้างอาชีพค่ะโรงเรียนบ้านน้ำพะสามัคคีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2ขอเชิญรับชมค่ะ
1: กลางผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ทุเรียนไม่ได้เป็นเพียงผลผลิตของชาวตำบลนางพญาอำเภอท่าปาจังหวัดอุตรดิตถ์แต่คือขุมทรัพย์แห่งการเรียนรู้และโอกาสในการสร้างอนาคตให้กับเด็กและชุมชนโรงเรียนน้ำพระสามัคคีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2จึงนำบริบทและภูมิปัญญาใกล้ตัวมาสร้างเป็นห้องเรียนจากชีวิตจริงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือทำจริงค้นพบคุณค่าจากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้ให้กลายเป็นทักษะและต่อยอดสู่โอกาสในการสร้างอาชีพแต่เมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากขณะที่ทุเรียนบางส่วนไม่สามารถจำหน่ายในรูปผลสดได้ด้วยข้อจำกัดด้านขนาดรูปลักษณ์หรือความสุกของผลทุเรียนจึงเกิดคำถามสำคัญขึ้นว่าเราจะทำอย่างไรให้ทุเรียนทุกผลยังคงมีคุณค่า
2: หลังจากที่เราไปตัดทุเรียนและคัดทุเรียนมาแล้วนี่ค่ะเป็นทุเรียนที่สุกมากๆเราไม่สามารถนำไปขายให้พ่อค้าท้องตลาดได้พวกหนูก็จะนำไปแปรรูปเพื่อทำเป็นทุเรียนกวนค่ะ
3: และนี่นะคะเป็นทุเรียนที่โดนกรอกเจาะชาวสวนจึงไม่สามารถนำไปขายได้พวกหนูจึงจะนำทุเรียนที่ไม่มีราคานี้นำไปเพิ่มมูลค่าโดยการนำไปทอดค่ะ
1: จากคำถามกลายเป็นกระบวนการเรียนรู้นักเรียนเริ่มต้นจากการศึกษาค้นคว้าสู่การลงมือปฏิบัติจริงเรียนรู้วิธีการแปรรูปทุเรียนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นทดลองและค้นหาวิธีที่เหมาะสมค่อยๆต่อยอดความรู้สู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และการลงมือทำของพวกเขาเอง
4: ก่อนหน้านี้หนูคิดว่าทุเรียนปลูกไว้เพื่อกินและขายได้อย่างเดียวค่ะแต่พอได้เรียนรู้และลงมือทำกับเพื่อนๆทำให้หนูรู้ว่าทุเรียนสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายค่ะ
5: โดยพวกเราจะนำทุเรียนที่สุกหรือแก่จัดรวมถึงทุเรียนที่ร่วงจากต้นและสามารถนำไปขายเป็นผลสุกได้มาแปรรูปเป็นทุเรียนกวนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเรา
6: เรายังสามารถนำทุเรียนกวนที่ได้มาใช้เป็นไส้ขนมเปี๊ยะทุเรียนทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสร้างรายได้และลดการสูญเสียผลผลิตทางเกษตรได้อีกด้วยค่ะ
7: อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของพวกเราคือทุเรียนทอดครับโดยเราจะนำทุเรียนที่มีตำหนิเช่นทุเรียนที่ถูกนกหรือกระรอกเจาะมาแปรรูปเป็นทุเรียนทอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตและลดการสูญเสียครับนอกจากนี้เศษหรือกะทุเรียนทอดเรายังสามารถนำมาแปรรูปเป็นแครกเกอร์ทุเรียนได้อีกด้วยนะครับเป็นการใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับทุเรียนในชุมชนด้วยครับ
1: ทุกขั้นตอนถูกออกแบบให้เป็นกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบการคำนวณสัดส่วนลงมือผลิตการแก้ปัญหาไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ่านความคิดสร้างสรรค์และความพยายามของนักเรียนจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของโรงเรียนและชุมชน
8: สิ่งที่หนูได้รับมากกว่าการทำผลิตภัณฑ์นะคะคือได้ฝึกการทำงานเป็นทีมรู้จักรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนกล้าแสดงความคิดเห็นและนำเสนอความคิดของตัวเองรวมถึงได้ฝึกการแก้ไขปัญหาและการทำงานร่วมกันค่ะ
9: ที่สำคัญหนูได้เรียนรู้ว่าสิ่งของหรือวัตถุดิบในชุมชนของเราหากนำมาคิดสร้างสรรค์และนำมาแปรรูปอย่างเหมาะสมก็สามารถสร้างมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ค่ะ
10: กระบวนการเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถต่อยอดไปสู่การเรียนรู้แนวคิดด้านการตลาดการคำนวณต้นทุนและกำไรการกำหนดราคาสินค้าการสื่อสารเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอนกำลังหล่อหลอมให้นักเรียนได้คิดเป็นทำเป็นและมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนทุเรียนในสวนจึงไม่ได้เป็นเพียงผลผลิตของชุมชนแต่กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำนักเรียนไปสู่ทักษะและโอกาสในการสร้างอาชีพต่อไปในอนาคต
11: สิ่งที่หนูประทับใจมากที่สุดคือการได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆค่ะเราได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำและได้เห็นของใกล้ตัวในชุมชนสามารถนำมาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าได้ทำให้หนูรู้สึกภูมิใจในชุมชนของเรามากเลยค่ะ
12: หนูได้เรียนรู้หลายอย่างเลยค่ะทั้งวิธีดูแลต้นทุเรียนการสังเกตทุเรียนและได้เห็นว่าแต่ละลูกทุเรียนมีคุณภาพแตกต่างกันบางลูกอาจจะมีตำหนิหรือร่วงจากต้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีประโยชน์เพราะเรายังสามารถนำมาแปรรูปและเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ค่ะ
13: โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนด้วยทางโรงเรียนของเรานะคะไม่ได้มุ่งหวังที่จะให้นักเรียนสร้างผลิตภัณฑ์สำเร็จเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่สำคัญคือนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดกระบวนการทำงานการมองเห็นปัญหารอบตัวรู้จักการวางแผนและหาวิธีการแก้ไขปัญหาค่ะสำหรับบทบาทของครูที่ปรึกษานะคะทำหน้าที่เป็นเพียงแค่โค้ชเท่านั้นคอยให้คำปรึกษาคำชี้แนะระหว่างดำเนินโครงการเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้เกิดทักษะกระบวนการคิดกระบวนการวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมการแก้ไขปัญหาหาข้อผิดพลาดและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นค่ะทักษะเหล่านี้รวมกันเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ถาวรและสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้ค่ะ
1: เพราะการศึกษาที่มีความหมายไม่ได้สอนให้เด็กเพียงแค่รู้แต่ต้องสอนให้พวกเขามองเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่รอบตัวทุเรียนทุกผลจึงมีคุณค่าได้เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนทรัพยากรใกล้ตัวให้เป็นโอกาสสู่การสร้างอาชีพและสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริงโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพโรงเรียนน้ำพระสามัคคีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
0: ค่ะโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะเป็นการให้น้องๆได้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มค่ะจากสินค้าที่เราคิดว่าโอเคมันใช้ไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าเรามาต่อยอดเป็นสินค้าใหม่ๆก็สามารถให้น้องๆนะคะสร้างรายได้แก่ตนเองแล้วก็มีการฝึกกระบวนการคิดการทำงานเป็นทีมและการแก้ปัญหาค่ะให้น้องๆและชุมชนนะคะอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงถัดไปนะคะเราพาไปพบกับช่วงสกูทัวร์กันบ้างค่ะกับ EP ที่12 Digital Storytelling และ Content โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงอำนาจคณุปถัมภ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1ขอเชิญรับชมค่ะ
14: กับรายการสกูทัวร์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงโรงเรียนที่มุ่งมั่นในการสร้างเยาวชนให้มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการคุณธรรมและจิตสาธารณะ

0: วันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะมีห้องเรียนทั้งหมด56ห้องเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล1จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่6เลยค่ะมีห้องเรียนประถมวัย15ห้องเรียนและห้องเรียนประถมศึกษา41ห้องเรียนแสดงว่าที่โรงเรียนแห่งนี้นับว่าเป็นสถานศึกษาที่ผู้ปกครองไว้ใจฝากลูกฝากหลานให้มาเรียนกันเลยนะคะเนี่ยไม่พอนะคะขอแวะเรื่องการเรียนการสอนบ้างเพราะที่นี่ไม่ได้ฝึกแค่วิชาการแต่ยังให้พื้นที่สำหรับการอ่านกระตุ้นและปลูกฝังค่านิยมการอ่านหนังสือสามารถเข้ามาค้นหาศึกษาข้อมูลต่างๆได้ที่ห้องสมุดและมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเรียกได้ว่าของครบอีกทั้งส่งเสริมกิจกรรมโคดดิ้งเขียนโปรแกรมที่ช่วยฝึกทักษะการคิดหรือจะห้องเรียนดนตรีก็มีนะคะให้น้องๆได้โชว์ศักยภาพด้านดนตรีโดยเฉพาะดนตรีไทยจัดเต็มได้เลยและก็มีห้องวิทยาศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้น้องๆได้เรียนรู้อย่างเต็มที่อีกด้วยนะสำหรับน้องๆอนุบาลนะคะอีกห้องหนึ่งที่จะต้องติดใจนั่นก็คือห้องคินเดอร์แลนด์ที่เปรียบเสมือนสนามเด็กเล่นในโรงเรียนครูเปิ้ลเข้ามาห้องนี้ครั้งแรกก็ติดใจเหมือนกันค่ะเอาเป็นว่าพูดกันมาขนาดนี้แล้วนะคะแทบจะขายโรงเรียนให้น้องๆหนูๆเข้ามาเรียนกันขนาดนี้แล้วแต่ทุกคนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อกว่าจะมาเป็นสถานศึกษาที่มีนักเรียนราวๆ 1,500 คนเนี่ยเชื่อไหมว่าเมื่อก่อนนะคะที่นี่นะคะเป็นศาลาการเปลี่ยนวัดงั้นเรารีบๆไปทำความรู้จักประวัติกันดีกว่าย้อนรอยประวัติศาสตร์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงจากศาลาวัดสู่สถาบันการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ไปดูกันว่าโรงเรียนแห่งนี้มีที่มาที่ไปยังไงกันบ้างโรงเรียนบ้านบึงเริ่มต้นเปิดเรียนเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2466แบบเรียบง่ายมากๆง่ายจริงๆไม่ได้โม้เลยนะด้วยการใช้ศาลาการเปลี่ยนของวัดบึงบวรสถิตเป็นห้องเรียนแต่พอนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆศาลาก็เริ่มคับแคบรับจำนวนนักเรียนไม่ไหวพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นไม่รอช้าท่านเจ้าอาวาสกับทางอำเภอจึงร่วมมือกันสร้างอาคารชั่วคราวเพิ่มทันทีแต่ก็ยังไม่พออยู่ดีจนกระทั่งนายอำนาจเนื่องจำนงได้บริจาคที่ดินถึง5ไร่2งานเพื่อสร้างอาคารเรียนแบบป.2 2ชั้น8ห้องแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2491และตั้งชื่อว่าโรงเรียนบ้านบึงอำนาจธนูปถัมภ์โดยโรงเรียนเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยไปจนถึงประถมศึกษาปีที่6ถึงจะเป็นโรงเรียนเด็กเล็กแต่เรียกได้ว่ามีความทุ่มเทและตั้งใจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นศูนย์ศึกษาที่สร้างอนาคตให้กับโลกโดยภายหลังมีการสร้างอาคารเรียนหลายหลังให้กับโรงเรียนและพัฒนามาเรื่อยๆเรียกได้ว่ามีอะไรใส่มาให้หมดจริงๆเล่าวันนี้จะพูดว่ามีกี่อาคารก็น่าจะเสร็จวันหน้าเลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้มีห้องเรียนถึง56ห้องแล้วเอาเป็นว่าจากศาลาวัดเล็กๆสู่โรงเรียนที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้ทุกก้าวของครูอาจารย์รวมถึงนักเรียนเองมีทั้งผู้มีจิตศรัทธาและผู้มีพระคุณมากมายที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาของเยาวชนและนี่ก็คือมรดกอันล้ำค่าที่โรงเรียนภาคภูมิใจและสืบทอดต่อไปนั่นเองMultiple Intelligence ทฤษฎีที่เชื่อว่ามนุษย์มีความฉลาดหลากหลายด้านไม่ใช่แค่การคิดคำนวณหรือภาษาเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ยังชี้ให้เห็นว่าตัวนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมนั้นมีความถนัดเฉพาะทางที่ควรส่งเสริมด้านใดบ้างไม่ว่าจะเป็นดนตรีคิดเป็นระบบหรือศิลปะเป็นการเน้นให้ตัวผู้เรียนหรือนักเรียนค้นพบตัวเองที่เจอนั่นเองศิลปะดิจิทัลเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะและเทคโนโลยีซึ่งมีบทบาทสำคัญในยุคที่ทุกอย่างเริ่มพึ่งพาเครื่องมือดิจิทัลในการสร้างสรรค์งานศิลปะการเรียนรู้ศิลปะดิจิทัลทำให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือใหม่ๆเช่นการวาดภาพ 3D การออกแบบกราฟิกการสร้างอาร์ตเวิร์คในรูปแบบเสมือนจริงหรือการสร้างสื่ออินเตอร์แอคทีฟซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีแต่ยังส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารผ่านภาพ
1: ครับสวัสดีครับผมนายสุรเชษฐ์ชินกิจผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านบึงอำนาจคุณธรรมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1จังหวัดชลบุรีครับโรงเรียนของเรานั้น ปิดการสอนใน2หลักสูตรนะครับหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรของโรงเรียนปกตินะครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับและหลักสูตรที่2นะครับเป็นหลักสูตรในโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือที่เรียกว่า Premium English Program นะครับก็จะมีการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ3วิชานะครับก็คือวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และก็ศิลปะครับสืบเนื่องมาจากว่าโรงเรียนของเราเนี่ยตั้งอยู่ในเขต EEC นะครับซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับที่ให้ความสำคัญกับในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมรวมถึงอุตสาหกรรมดิจิตอลที่มีมากมายนั้นการที่เราได้ปูพื้นฐานในเรื่องของศิลปะดิจิตอลให้กับเด็กๆนะครับโดยเฉพาะในเด็กประถมขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับให้เด็กกล้าคิดกล้าพูดและกล้าแสดงออกนะครับซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสู่โลกอนาคตนะครับที่เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกๆอาชีพถ้าพูดถึงเรื่องของเนี่ยก็จะเน้นไปในด้านของจินตนาการหรือความคิดสร้างสรรค์นะครับถ้าเรานำมาบวกกับดิจิตอลเข้าไปนะครับมันเป็นการนำเอาจินตนาการหรือความคิดสร้างสรรค์ในส่วนของศิลปะเนี่ยนำเสนอออกมาให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นและนอกจากนี้นะครับเรื่องของศิลปะดิจิตอลเนี่ยยังเป็นสะพานที่เชื่อมกันระหว่างเรื่องของความคิดสร้างสรรค์กับทักษะทางด้านดิจิตอลนะครับซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21นี้นะครับครับของเราจะเน้นในเรื่องของการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัตินะครับหรือที่เรียกว่า active learning นะครับก็เน้นให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริงนะครับการสร้างสรรค์ผลงานและชิ้นงานต่างๆ

0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำการ์ดอวยพรวันแม่วันปีใหม่นะครับหรือการทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นะครับผ่านโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการทำครับ
1: ทีมงานทูทัวร์ของเราประทับใจมากๆกับบรรยากาศในวันนี้ส่วนครั้งหน้าเราจะไปเยี่ยมชมโรงเรียนไหนกันนั้นและจะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆให้ติดตาม

ค่ะทางโรงเรียนนะคะได้มีการพัฒนาจากศาลาเปียนวัดสู่สถานศึกษาคุณภาพใน EEC นั่นเองค่ะมีการเน้นทักษะการเรียนรู้เชิงปฏิบัติหรือที่เราเรียกว่า Active Learning นะคะและศิลปะดิจิทัลมุ่งเน้นให้น้องๆเยาวชนค่ะมีทั้งความคิดสร้างสรรค์พร้อมก้าวทันโลกในยุคใหม่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงสกู๊ตทัวร์ EP หน้าเราจะพาไปที่ไหนจังหวัดอะไรต้องรอติดตามกันนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามเราจะมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน

0: และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติ
0: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสดมาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวา

0: เพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พี่ครับผมขอช่วยด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
3: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
2: ป่ะพี่ให
1: ้ขอบคุณครับ
2: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

การใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง

0: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
1: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่รอเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆที่เอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้น้ำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโด ดยใช้ฟีนอฟทาลินเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี่นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนติกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมมูลหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหล
1: คุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อย
2: ๆพอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆดูรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
3: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
4: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
3: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเขียวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
3: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพ ก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บ

0: น้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับ
2: แบ่งคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
0: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากบันไดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
2: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
3: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงป๋านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
3: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: สวนอนันต์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
6: ใช่แล้ว
7: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้า นะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้งสองนะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้แสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติ แทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าใ

0: ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2P ดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมด้าดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมด้าดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่งดีเนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8-10 นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความ

ั้นของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอลทารินเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1:1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากซึมพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1 นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่มั้ยครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับ และเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A Union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A Union B เนี่ยกลายเป็น A Union B Union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซตกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซตกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเสร็จแล้วใช่มั้ยครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเค้าเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06 เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและโพสต์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับที่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่า IPA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ 1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย 1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า

0: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
1: ป๊า
2: จะถึงแล้วเหรอครับ
1: ใช่ลูก
0: ลูกไม่ได้รีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
3: ๆดีค่ะ
4: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
5: โอ้โหสวยจัง
6: เมฆดูสิที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
0: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
1: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
0: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
2: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
0: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
1: ้
0: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
6: ตอนที
0: ่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริงเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
6: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
7: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
6: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะ
2: ไอ้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าไซน์ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกไซน์กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและไซน์นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4คอแดนนั่นเองครับโดยคอแดนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในคอแดนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นคอแดนที่3นะครับคอแดนที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าคอแดนที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงคอแดนที่4นะครับซึ่งในคอแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูท แล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ย

มีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและคอนแทนของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนรัฐพอร์ตโรงเรียนเล็กๆที่พลิกชีวิตของชนกลุ่มน้อยจากการค้าและติดสารเสพติดเพื่อดำรงชีวิตแทนการทำผิดกฎหมายบ้านเมืองชาวบ้านที่นี่นับถือศาสนาคริสต์และจะใช้ไก่ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้าน
1: ที่สาเหตุที่ตั้งโรงเรียนเนี่ยเพราะว่าปัญหาแรกก็คือยาเสพติดครับทำให้แถวนี้ทั้งหมดเลยครับเห็นดอยขนาดนี้ครับถางหมดเลยครับคือปกติเขาก็เมื่อก่อนเขาก็กลัวอยู่แล้วครับตชด.เนี่ยมาปุ๊บจะมาจับเพราะว่าปกติเขาก็ปลูกฝิ่นอะไรอยู่แล้วครับแต่ตอนสุดท้ายไม่ใช่จับอย่างเดียวครับมาให้ความรู้กับลูกๆเขาก็มีส่วนร่วม
2: ก็อยากจะถามนักเรียนที่บ้านทางบ้านนักเรียนเลี้ยงสัตว์อะไรบ้าง
3: เลี้ยงไก่คร
2: ับ เลี้ยงไก่ใช่ไหมการเลี้ยงไก่เนี่ยสำหรับแต่ละหมู่บ้านจะเลี้ยงไม่เหมือนกันบ้านเราเลี้ยงด้วยวิธีใดบ้าง
3: เลี้ยงบนต้นไม้คร
2: ับ บนต้นไม
3: ้เลี้ยงบน
4: ขาไม
2: ้
4: คร
2: ับ ใช้อะไรขัง
4: กรง
2: เอากรงใช่ไหมกรงกรงนี่ใช้อะไรทำ
3: ไม้ไผ
2: ่ไม้ไผ่ใช่ไหมกรงใช่ไหมทำไม้ไผ่เมื่อกี้มีต้นไม้กับบนดินแล้วเมื่อกี้พนิดบอกว่าขังไว้ในกรงเป็นสุ่มไก่

0: สัตว์ร้ายมาก็เข้ามาไม่ได้ใช่ไหม
1: คือซุ่มไก่ที่ทำมาเนี่ยนะครับก็คือว่าปกติแล้วผมดูทั่วทุกภาคเขาจะขังไก่เนี่ยเขาจะใช้วิธีไหนอาจจะเอากล่องใส่ไก่เนี่ยผมคิดว่าไก่เนี่ยมันหายใจยากใส่กระสอบเหมือนกันหายใจไม่ออกเกือบไปสวนไปนาไปที่ไหนบางคนอาจจะแต่งงานที่อื่นมาที่นี่ปุ๊บอาจจะมีของฝากคือเอาไก่ไปเนี่ยถ้าใส่ซุ่มไก่ตัวเนี้ยถือไปไกลขนาดไหนก็ไม่เป็นไรครับจุดมุ่งหมายก็คือขั้นตอนการทำซุ่มไก
0: ่นักเรียนอยากทำไหมครับ
2: อยากทำค่ะ
0: ท่านเดี๋ยวถ้านักเรียนอยากทำเดี๋ยวจะให้ออกไปเลือกไม้ไผ่แต่การที่จะเลือกไม้ไผ่ก็คืออายุประมาณ1ปีนะมะถ้าอ่อนเกินไปมันก็ไม่ทนถ้าแก่เกินไปเวลาเรามาดัดมันก็จะหักใช่มั้ยแล้วส่วนกระบอกไม้ไผ่นั้นไม่จําเป็นต้องใหญ่หรือเล็กเท่าไหร่แต่เราก็ควรที่จะเลือกที่ไม่มีแมลงแมลงเจาะนะปัญหาก็คือถ้าเราทําสารตอกอะไรเนี้ยมันก็จะหักมันจะไม่เกิดความทนทานนะครับเข้าใจไหมครับ
2: เข้าใจคร
0: ับ อีกเรื่องหนึ่งการเข้าป่าเรื่องความปลอดภัยนะมีทั้งงูนะมีแมลงอะไรเยอะแยะแล้วก็อาวุธมีดของเราที่เราใช้แล้วมันระวังด้วยนะเรื่องความปลอดภัยนะนักเรียนพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมที่จะไปฉะนั้นก่อนที่จะไปก็ต้องเลือกกลุ่มก่อนการทำงานนะทำงานเป็นกลุ่มนะถ้าทำเดียวๆหรือคนเดียวเนี่ยบางคนรู้ก็รู้แค่คนเดียวใช่ไหมแต่นะถ้าทำเป็นกลุ่มบางคนอาจจะรู้หนึ่งรู้สองก็แบ่งกันไป
3: จากนั้นคุณครูได้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและส่งตัวแทนกลุ่มออกไปตัดไม้ไผ่
0: สังเกตดูอันนี้ถึง1ปีหรือยัง
4: ยังไม่
0: ถึง
5: ยังเขียวอยู่ครับ
0: ยังไม่มันเขียวหมดแหละแต่สีของมันจะขาวๆมนๆใช่ไหมอายุยังไม่ถึง1ปีแต่ถ้าแบบนี้1ปีถ้าเป็นแบบนี้ล่ะ2ปีหรือเนื้อแก่เกินใช้ไม่ได้นะเราไปตัดไม้ไผ่เรียบร้อยแล้วทีนี้ครูมีตัวอย่างให้2แบบแบบที่1เป็นของพื้นเมืองที่เราเคยเห็นกันนะอันนี้เป็นพื้นบ้านนะข้อดีข้อเสียของเราคือรู้ไหมยังไม่รู้นักเรียนอันนี้เวลาเราขังไก่แล้วเรายกออกมาไก่มันติดมั้ยไหมไม่ติดแต่อันนี้เป็นไงไก่อยู่ในเนี่ยเราไปสวนไปไล่ไปกับพ่อแม่นะจับอย่างนี้ก็ได้นะง่ายไหมไก่ตัวเล็กๆมันก็ไม่หล่นนะมันก็อยู่ในนี้แหละอุ่นดีนะอย่างนี้ก็ปลอดภัยแต่แบบนี้ปลอดภัยเหมือนกันแต่เอาไปสวนไปไล่มันก็ต้องหากล่องหรือว่าอะไรมาใส่อีกทีหนึ่งใช่ไหมมันคือปุ๊บเราก็ค่อยขังไว้แต่อันนี้มันก็อยู่ในนี้อยู่แล้วเวลาให้อาหารไก่ข้าวหรืออาหารเนี่ยข้าวสารหรืออาหารเนี่ยมันก็จะไม่หล่นที่ข้าวสารข้างในนี่นะสาเหตุที่ข้อดีของมันแล้วเวลามันก็จะได้ขี้ไก่ด้วยหรือว่ามูลไก่ไปทำอะไรไปทำเป็นปุ๋ยก็ยังได้ใช่ไหมมันก็แต่ว่าถ้าจะมีไก่เยอะเราก็สารให้มันใหญ่กว่านี้นะถ้าไก่มีลูกแค่ 4-5 ตัวแม่ตัวเล็กเราก็สามารถใช้นี่ได้กลุ่มที่1จะเลือกอันไหนกลุ่มที่1อันเล็กใช่ไหมกลุ่มที่2อันใหญ่นี่นะกลุ่มที่3
6: อันเล็ก
0: แล้วทีนี้ครูก็มีนะชาวป่าหรือผู้รู้เป็นคนสารช่วยครูอีกทีหนึ่งนะฉะนั้นนักเรียนเวลาเข้าไปอย่าเล่นกันขอให้ตั้งใจทำตั้งใจดูนะถ้าเสร็จแล้วจะดูผลงานของแต่ละกลุ่มว่าผลงานกลุ่มไหนออกมา

0: ดีที่สุดพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะอ้าวพร้อมแล้วกลุ่มที่หนึ่งตามครูมาก่อนได้ก่อนที่จะแบ่งเนี่ยผมกับชาวบ้านเนี่ยเป็นคุยกันก่อนว่าเอ้าส่วนไหนที่ชาวบ้านจะสอนส่วนไหนชาวบ้านเนี่ยส่วนมากจะพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่ทำนี่เก่งครับแต่มีอะไรก็จะแนะนำให้ครูให้คุยกับเด็กครับบางทีเขาอาจจะพูดเมืองพูดภาษาถิ่นพูดภาษาเนี่ยครับเขาก็เลยแต่ผมจะใช้ภาษาไทยพูดกับนักเรียนสื่อความหมายผมเป็นคนคล้ายๆฟิลครับเป็นตัวสื่อแต่เขาเป็นคนจุบประกายนักเรียนก็เป็นคนรับ
2: จากที่คุณครูได้ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มเลือกแบบสุ่มไก่ที่จะสานแล้วคุณครูได้พานักเรียนไปพบปราชญ์ชาวบ้านที่คุณครูได้นัดไว้เพื่อให้มาช่วยในกระบวนการสานสุ่มไก่สุ่มไก่แบบพื้นเมืองมีวิธีการทำดังนี้อันดับแรกพาลำไผ่ออกมาเป็นเส้นให้มีความยาวที่เท่ากันเมื่อได้ไม้ไผ่เส้นจำนวนมากพอแล้วจะทำการจักตอกจักตอกเส้นไม้ไผ่มี3แบบตอกยืนตอกยาวและตอกไผ่ตีนซึ่งไผ่หนึ่งลำนำมาเหลาจากตอกสามารถสานสุ่มไก่ได้1ใบในการสานขึ้นรูปใช้ตอกยาวสานรอบๆสุ่มไก่เพื่อขึ้นรูปแบบลายหนึ่งโดยจุดเริ่มต้นของตอกยาวแต่ละเส้นเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆเพื่อให้สุ่มไก่ได้รูปทรงกลมส่วนสุ่มไก่แบบพื้นบ้านนั้นจะมีกรรมวิธีที่คล้ายกันต่างกันตรงที่สุ่มไก่แบบพื้นบ้านนั้นจะมีขนาดเล็กกว่ามีการสานฐานของสุ่มเพื่อปิดกั้นให้มิดชิดและลายสานชิดกัน
0: เขาก็มีความคิดแต่หลายคนเนี่ยผมคิดว่าแค่สอนครั้งเดียวเนี่ยเขาอาจจะบางคนสนใจบางคนไม่สนใจครับแต่ถ้าเกิดครูบอกว่าเอ้าวันนี้สอบนะเก็บคะแนนด้วยเขาก็จะมีความสนใจมากขึ้นแล้วทำออกมาปุ๊บแต่ละคนครูไม่ได้เน้นว่าสวยงามแต่เน้นว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความสามัคคีกันไหมเอ้าหลังจากที่เราลงมือได้ทำกันแล้วแต่ละกลุ่มก็มีข้อดีข้อเสียของกลุ่มใครกลุ่มมันนะทีนี้ครูจะมาสรุปว่ากลุ่มไหนที่ทำได้ดีที่สุดนะบางกลุ่มมีความสามัคคีทำช่วยกันทำแต่บางกลุ่มทำแค่คนสองคนแล้วไปเล่นนะบางคนก็ตั้งใจนะข้อดีข้อเสียที่ออกมานะกลุ่มแรกกลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่มที่3ออกมาแล้วนะผลงานที่ออกมาก็คือมันยังบิดเบี้ยวนะยังไม่ได้รูปทรงเท่าที่ดีนักนะเพราะว่าอาจจะเป็นไม้ไผ่ของเรามันหนุ่มเกินไปนะกันหักมันก็จะไม่ค่อยทนเห็นไหมนี่หักไปแล้วแต่ก็ใช้ได้นะแต่ถ้าข้อปรับปรุงก็คือขอให้หาไม้ไผ่ที่อายุแก่กว่านิดนึงนะเคยบอกไปแล้วว่า1ปีใช่ไหมแต่อันนี้มันยังหนุ่มอยู่นะกลุ่มที่2ที่2ใช่ไหมข้อไม้ไผ่ก็ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันคือความคงทนก็อาจจะไม่ค่อยดีพอแต่สำหรับรูปทรงก็ใช้ได้แต่ถ้ามีไก่ตัวโตตัวสูงกว่านี้ก็สามารถที่จะหาไม้ไผ่ที่ยาวกว่านี้นะแล้วก็เวลาไก่มันจะยืนใช่ไหมไม่ใช่นอนอย่างเดียวยืนปุ๊บหัวมันจะชนตรงนี้นะโดยเฉพาะไก่ชนไก่ตัวโตนะกลุ่มสุดท้ายไม้ไผ่ใช้ได้นะทนทานเนี่ยไม่เชื่อลอตเตดูสิโอ้โหแน่นอนดูนะครับนี่ไม้ไผ่แน่นหนาด้านบนก็กว้างพอสำหรับใส่ไก่ตัวใหญ่นะก็มองเห็นด้วยตาเปล่ารู้แล้วนะครับกลุ่มนี้ทำได้ดีกว่าทั้งสองกลุ่มปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับโอ้โหนะถึงแม้จะเป็นผู้หญิงทั้งหมดแต่ผลงานออกมาดีกว่าผู้ชายอีกหลังจากเราทำทักสามกลุ่มเรียบร้อยแล้วอยากจะให้นักเรียนเนี่ยอาจจะไปฝึกท ที่บ้านไปฝึกกับใครก็ได้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าไปลองทำดูนะเพื่อให้เกิดความชำนาญนะครับแล้วก็นักเรียนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวก็ให้กับตัวเองนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อใช่ไหมเราไปที่ไร่ก็มีไปแถวเนี้ยวัสดุพวกนี้หาง่าย
3: หนูรู้สึกว่าถ้าหนูได้ถ้าหนูทำเป็นนี่หนูจะไม่ให้พ่อกับแม่ซื้อและหนูจะทำให้พ่อกับแม่ค่ะถ้าหนูทำเก่งหนูจะทำเอาไปขายแล้วก็เอาไปให้เด็กที่เขาอยากได้ค่ะหนูได้รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบงานของตัวเองและมีความสามัคคีแล้วก็มีความรู้มีความรับผิดชอบของตัวเองในกลุ่มค่ะรู้สึกที่เขามาสร้างโรงเรียนที่นี่ค่ะเด็กอย่างพวกหนูคงถ้าไม่มีสมเด็จย่าคงไม่ได้มาเรียนหรอกค่ะ
0: ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาจะจบปริญญาจะจบยังไงก็ช่างแต่เขายังคงจะนึกถึงว่าวันหนึ่งได้ทำซุ้มไก่ครับอาจจะมีไอเดียหรือว่ามีความคิดที่จะต่อยอดไปอีกอนาคตอีกแต่ผมก็ไม่แน่อนาคตต่อไปเขาจะสานแบบไหนเพราะว่าในทางเหนือของเราก็หรือว่าชนเผ่าสานอย่างนี้ครับแต่อาจจะไปเจอแบบคนอีสานหรือว่าเจอแบบคนภาคกลางเขาอาจจะสามารถพัฒนาไม่โดยเฉพาะเขาจับปลาเนี่ยเขาอีสานยังไงเขาจะพัฒนาเขาจะรักมีความรักเลือกรักษาไม้ไผ่หรือว่ามาปลูกใช้เองไม่ทำลายป่าสามารถที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

0: ในโลกยุคปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นสิ่งจำเป็นโรงเรียนอนุบาลลำปางจังหวัดลำปางจึงมุ่งเน้นให้นักเรียนเก่งทางด้าน ICT เพื่อให้นักเรียนก้าวไปสู่โลกยุคใหม่ได้อย่างทันท่วงทีคุณครูอานนท์สายคำฟูจึงคิดค้นวิธีการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถคิดและสร้างสรรค์ผลงานด้าน ICT ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
1: สำหรับการจัดการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งได้กระบวนการทั้ง10ขั้นตอนเนี่ยได้จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ที่ผมได้สอนนักเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์มานานและพยายามพัฒนาและปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆและทดลองใช้ว่าในกระบวนการทั้ง10ขั้นตอนนั้นจะสามารถทำให้นักเรียนผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์ได้แทบทุกครั้งและประสบผลสำเร็จในการทำงานแล้วก็นักเรียนเองก็สามารถนำสิ่งเหล่านั้นไปจัดการเรียนรู้ไปสร้างองค์ความรู้ของตนเองได้โดยใช้กระบวนการทั้ง10ขั้นตอนครูถามนิดนึงว่าจากการเรียนเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราเคยใช้สื่ออะไรบ้างที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
2: ์
1: PowerPointCAI
2: e-book
1: นักเรียนเคยใช้ในวิชาอะไรบ้างครับ
2: คอมพ
1: ิ
2: วเตอร
1: ์ครับใช่ไหมครับนักเรียนเคยทำไหม e-book อ่ะ
2: ย
1: ังไม่เคยใช่ไหมครับยังไม่เคยทำคุณมีตัวอย่าง e-book ที่พี่และเพื่อนๆของเราลองทำดูนะครับนี่เขาทำเรื่องอะไรครับนะครับศิลปินแห่งชาติพี่ๆเขาก็ไปทำมานะครับในอีบุ๊กเองก็มีข้อทดสอบด้วยนักเรียนก็เรียนแล้วก็ทำข้อทดสอบไปนะครับทำไปนะครับตรวจคำตอบได้ต้องการแสดงผลทำแล้วได้1คะแนน นักเรียนเคยใช้แล้วใช่ไหมครับเคยแล้วนะครับถ้านักเรียนเคยใช้ทีนี้อยากทำหรือเปล่า
2: yeah.
1: อยากทำนะไหนใครอยากทำบ้างยกมือสิครับวันนี้ได้ทำแน่ๆเลยครับยกเอามือ

0: ลงครับและทีนี้งานคราวนี้ครูอยากจะให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มน้องช่วยกันคิดว่าและตัดสินใจว่าจะทำเรื่องอะไรให้แบ่งกลุ่มและไม่เกิน4-5คนนะครับแล้วให้นักเรียนไปปรึกษากันว่านักเรียนจะทำเรื่องอะไร
1: ว่าเราอยู่ใกล้หลายวันนั้นเราคิดว่าน่าจะเอาวัดเจดีย์ชาวหลังเพราะว่าในวัดเจดีย์ชาวหลังประกอบด้วยพระรูปที่สำคัญแล้วก็มีสิ่งที่รวบรวมเรื่องราวเก่าๆของวัดนี้ไว้เอางั้นเอาวัดเจดีย์ชาว
0: กลุ่มนี้สนใจเรื่องอะไรครับ
2: วัดอะไรครับ
0: อยู่ที่ไหนครับ
3: อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง
0: อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนะครับทำไมผมถึงสนใจครับ
3: ใครทำภาพยนตร์ที่นี่ครับ
0: เป็นวัดที่น่าสนใจเพราะมีคนมาถ่ายทำภาพยนตร์ที่นี่นะครับนะครับจากการที่ครูลองสอบถามพวกเราทั้ง9กลุ่มปรากฏว่านักเรียนสนใจเรื่องที่แตกต่างกันเลยนะครับครูจะมีเอกสารให้นักเรียนทำนะครับเพราะว่าในการทำอีบุ๊กเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องมีข้อมูลนะครับเพื่อที่จะมาทำนะมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นข้อมูลของตัวเองแล้วก็นำเสนอผ่านสื่อเล็กๆตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า e-book หรือ electronic books นะครับทีนี้ครูจะให้แต่ละกลุ่มรับเอกสารไปนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนดำเนินการตามขั้นตอนที่ครูจะเสนอแนะนะครับตอนนี้ครูอยากให้นักเรียนเริ่มขั้นตอนที่1คือการรวบรวมประสบการณ์ของแต่ละคนดูนะครับมาพูดแลกเปลี่ยนกันครับว่าใครรู้เรื่องอะไรในกลุ่มของตัวเองที่เรื่องที่เราจะทำนะครับกลุ่มนี้เจ้าพ่อบุญยวาทใช่ไหมครับเอาเอกสารวางไว้นะครับเดี๋ยวแต่ละคนต้องเขียนหัวข้อของตัวเองไว้ก่อนนะครับแล้วก็มารวมกันตรงนี้นะครับว่าผมจะเอาเรื่องอะไรนะครับนะครับหรือจะคุยกันแล้วก็ตกลงกันเสนอของแต่ละคนโดยไม่มีการคัดค้านกันนะครับแล้วข้อที่2ก็มาตัดสินใจเลือกเอานะครับว่าที่เราหามาทั้งหมดเนี่ยเราจะทำได้จริงๆกี่เรื่องนะครับความเป็นไปได้ที่เราจะทำนะครับ
4: ทีนี้ขั้นตอนที่2ก็คือนักเรียนลองเลือกสิครับว่านักเรียนลองตัดสินใจนะครับว่านักเรียนจะเอาเรื่องอะไรบ้างจะเหลือกี่หัวข้อที่จะมานำเสนอในอีบุ๊กครับ

0: ลงได้กันกี่หัวข้อครับเรื่องนี้ครับพระธาตุลำปางหลวง
1: 7
0: หัวข้อตกลงพร้อมใจกันทุกคนว่าจะทำอยู่7หัวข้อเพื่อที่จะนำเสนอทีนี้ขั้นตอนที่3นักเรียนจะต้องเอาหัวข้อที่นักเรียนมีอยู่นะครับมาพิจารณาว่าจะมีรายละเอียดของเนื้อหาอะไรบ้างที่จะนำเสนอสามารถใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ในหนังสือได้ครับสิ่งที่ครูเน้นย้ำเสมอนะครับการเอาข้อมูลของคนอื่นมาต้องทำยังไงครับให้อ้างอิงในเว็บไซต์ที่เอามานะครับรูปภาพข้อมูลให้อ้างอิงหรือใส่ในบรรณานุกรมด้วยทุกเรื่องนะครับเราจะทำขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่4คือขั้นการออกแบบและวางแผนขั้นตอนนี้นักเรียนจะต้องเอาข้อมูลที่นักเรียนพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์เนื้อหาออกมาแล้วว่าจะเอาข้อมูลอะไรจะนำเสนอในอีบุ๊กมาออกแบบว่าในอีบุ๊กแต่ละหน้าจะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะจะมีรูปภาพประกอบอะไรบ้างจะมีภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวลักษณะใดแล้วลองวางแผนดูครับว่าจะทำอย่างไรให้ข้อมูลได้ครบสมบูรณ์

หลังจากที่นักเรียนออกแบบและวางแผนเสร็จแล้วว่าในอินบุ๊กของนักเรียนจะมีอะไรบ้างนักเรียนก็ได้แยกย้ายกันไปหาข้อมูลเพิ่มเติม

0: Facebook ซึ่งทางกลุ่มหนูได้จัดทำเรื่องเกี่ยวกับข้าวแตนหนูเลยจะมาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับข้าวแตนกับป้ามานี้ค่ะ
1: ได้ลูกได้ก่อนจะมาเป็นแห้งเลยนะมีส่วนผสมมีน้ำแตงโมมีข้าวเหนียวมีเกลือป่นน้ำอ้อยนะเอาผสมกันแล้วก็ทำแผ่นเอาไปตากแดดอันนี้แห้งเสร็จแล้วแห้งกันจากนี้ก็เป็นของแห้งแล้วเสร็จแล้วก็ทอดได้เลยมาดูเตาอบได้เลยลูกป้าเปิดให้ดูอันนี้เพิ่งปิดละเพิ่งปิดเมื่อกี้นี้นี่แห้งแล้วป้าปิดเตาอบ
2: ใช้เวลาอบนานไหมคะ
1: ก็ถ้ามันเปียกหมดไม่ได้ตากแดดเลยก็8ชั่วโมงอันนี้มาตากแดดมาแล้วอบประมาณ3ชั่วโมงนี่ข้าวแตนน้ำแตงโมแต่นี่หน้าน้ำตาลมันมีหลายอย่างนะลูกน้ำตาลอย่างนี้ไม่มีน้ำตาลจะไม่หวานก็อีกอย่างนี้อีกอย่างนี่หน้าหมูหยองใส่น้ำพริกเผาหมูหยองแต่ข้าวแตนเป็นน้ำแตงโมแล้วนะข้าวอยู่ในข้าวน้ำแตงโมอยู่ในข้าวแล้วอันนี้หน้าของมันอันนี้ก็ธัญพืชจะมีเม็ดหลายอย่างมีเม็ดฟักทองมีงาดำงาขาว
3: สำหรับขั้นตอนที่5ขั้นตอนที่เป็นที่เรียกว่ามิติสัมพันธ์นั้นนะครับครูจะหมายถึงว่าการที่นักเรียนนะครับจะต้องออกแบบให้ส่วนต่างๆของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของเรานะครับเชื่อมต่อและก็ใช้งานได้อยากให้ทำนักเรียนนำเสนอลักษณะของเป็นโฟลว์ชาร์ตจะเห็นว่าลูกศรที่ครูแสดงนั้นจะแตกต่างกันลูกศรที่ไปกลับก็หมายความว่าคลิกจากหน้านี้ไปหน้านี้ได้ถ้าลูกศรชี้ทางเดียวก็หมายความว่าจากหน้าสารบัญก็คลิกไปที่หน้าที่3ได้เลยแต่ถ้าลูกศรไปกลับก็หมายความว่าจากหน้าที่5ไปหน้าที่4ได้เช่นเดียวกันจากหน้าที่4ก็ไปหน้าที่5ได้นี่คือเครื่องหมายที่จะใช้ในการสร้างมิติสัมพันธ์เดี๋ยวครูจะมีแบบให้นักเรียนสร้างในเอกสารในขั้นตอนที่5
4: เนี่ยภาพอุปกรณ์ด้วย

0: ครับจากที่นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนตอนนี้นักเรียนจะได้องค์ความรู้ที่นักเรียนจะใช้นะฮะหรือจะนำมาสร้างเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้วใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปนั้นก็คือการที่นักเรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมานะโปรแกรมที่ครูจะให้นักเรียนได้เรียนคือโปรแกรม Desktop Author นะครับ
1: คุณครูได้สอนวิธีการใช้โปรแกรมเพื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถสร้างสรรค์ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของตัวเองได้อีกทั้งหากนักเรียนคนใดไม่เข้าใจคุณครูก็มีคู่มือการใช้โปรแกรมให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองด้วย

0: 差不多炒唔曬啲嘢。
1: เมื่อนักเรียนได้ทำการสร้างอีบุ๊กนักเรียนจะทำการจดบันทึกในแต่ละขั้นตอนไปด้วยว่าทำอะไรบ้างเกิดปัญหาอย่างไรและทำการแก้ไขอย่างไรจนได้ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้เป็นการทบทวนและสรุปความรู้ของพวกเขาเองไปด้วยในตัว

0: ดีค่ะวันนี้พวกเราเป็นตัวแทนในการนำเสนอหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กวันนี้พวกเราจะมานำเสนอวัดเจดีย์ซาวค่ะ
1: อยากทราบประวัติย่อๆของ
2: วัดเจดีย์ซาว
1: ค่ะ
2: วัดเจดีย์ซาวหลังนี้สร้างมาประมาณพ.ศ.500
0: องค์พระธาตุเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงอะไรก็ไก่เจดีทรงมอญขอไข่เจดีทรงล้านนาคอควายเจดีทรงล้านช้างงูเจดีทรงพม่า
3: ในสมัยพุทธกาลจังหวัดลำปางมีชื่อว่าอะไรกอไก่เคลานครขอไข่ลำพะกับป่านครคอควายลำพะนครงองูถูกทุกข
4: ้อพวกเราได้ความรู้ต่างๆในการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กคือได้ความรู้ในวิชาประวัติศาสตร์คือเรื่องประวัติความเป็นมาของพระพุทธลำปางหลวงได้ความรู้เกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาคือเกี่ยวกับพระพุทธรูปและสถานที่ต่างๆในวัดและได้ความรู้จากวิชาศิลปะคือการนำศิลปะมาตกแต่งในการทำอีบุ๊กค่ะคอมพิวเตอร์ครูได้ความรู้เกี่ยวกับการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ค่ะ
5: การเรียนแบบนี้ทำให้เราได้สืบค้นข้อมูลนอกสถานที่และได้สืบค้นข้อมูลทางจากอินเทอร์เน็ตและได้ความรู้มากกว่าที่คุณครูสอน
6: รู้จักสามัคคีคือต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะไม่ใช่เอาของเราเป็นตัวอย่างอย่างเดียวสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะในชีวิตประจำวันหรือการทำงานวิชาต่างๆนะคะ

0: เป็นที่ทราบนะครับการอุทกภัยเกิดขึ้นทุกครั้งเนี่ยต้นไม้ต้องตายนั้นตรงนี้นะครับเราจะต้องมานั่งนึกแม้แต่ชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็มีภูมิปัญญาอยู่แล้วจากที่ผมเป็นลูกแม่น้ำเนี่ยจะเห็นว่าเวลาน้ำลดเนี่ยตาจะเอากระมังที่รั่วๆนะครับไปวางบนร้านเสร็จแล้วก็เอาดินโคลนดินตะกอนนะครับมาใส่กระมังแล้วก็เอาพริกแห้งพริกขี้หนูอะไรมาเพาะเตรียมการอันนี้เป็นภาพที่เราจำมาว่าตาทำทำไมพอตอนหลังเราถึงรู้นะครับว่าตรงนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาเตรียมตัวก่อนนั้นเราก็ได้ประสบการณ์ตรงนี้นะครับมาวางแผนในการจัดการเรียนการสอนนะครับว่าก็คือการฟื้นฟูในกิจกรรมการเรียนการสอนคือเราก็พยายามที่ต้องการ1เพาะเมล็ดพันธุ์ผักไว้ก่อน2ปักชำกิ่งชำไว้ก่อนพอน้ำรดมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะบริหารจัดการปลูกได้ทันทีไม่ต้องรอนะครับกิจกรรมในวันนี้ครับเราก็จะจัดโดยการพูดคุยถึงปัญหาน้ำท่วมซึ่งปัญหาน้ำท่วมเราหนีไม่ได้เมื่อหนีไม่ได้แล้วเราจะบอกให้เด็กอยู่ในทำอย่างไรครับว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้ระหว่างน้ำท่วมเราก็สอนลงไปตรงนี้คุยเขาครับว่า1ความรู้เดิมเอามาใช้สิ่งที่จะแก้ปัญหาให้ได้2ความรู้ใหม่ความรู้ใหม่ก็ได้จากตัวเองบางทีเผชิญสถานการณ์อะไรเราก็แก้ปัญหาเองพ้นพบด้วยตัวเองกับดูคนอื่นเขาอันที่3ยอมรับในสิ่งที่ผ่านไปแล้วการใช้ชีวิตในน้ำท่วมเราใช้อะไรครับอันที่1ความรู้เดิมน้ำประปาไหลไหม
1: ไม่
0: ไม่ไหลน้ำดื่มมีไหมมีดื่มบางคนมีไหมบ้างครับไม่มีมีเปล่าเอาทำไงบ้านครับไม่มีน้ำดื่มไม่มีใครไปแจกทำยังไงแกว่งน้ำส้มแกว่งน้ำส้มแกว่งน้ำส้มนั้นมันก็แกว่งได้คือได้แต่ความใสเชื้อโรคหมดไปไหมยังไม่หมดได้แต่ความใสเนี่ยก็ไปตากแดดนะที่วางนอนเพื่อให้รับอะไรครับให้รับความร้อนอุณหภูมิขึ้นตาก3วันเนี่ยเชื้อโรคอาจจะส่วนหนึ่งจะหมดไปก็พอจะดื่มได้ที่ตัวสำคัญเลยตัวนี้ครับการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพราะในชีวิตสถานการณ์ทีนี้มันเกิดปัญหาคนเราต้องแก้ปัญหานะการแก้ปัญหาบางครั้งนี่เราแก้โดยไม่มีแบบแผนเลยทำไปสมตุ่มเลยนั้นความรู้ใหม่จะได้จากใครครับตัวเองถ้าไม่แก้ตัวเองก็เอาจากไหนครับ
1: คนอ
0: ื่นเราดูจากอะไรครับดูจากทีวีดูจากอะไรก็แล้วแต่เราก็แก้ปัญหาได้จากผู้อื่นเห็นไหมครับเนี่ยเป็นความรู้ใหม่ไหมเป็นเนี่ยตัวนี้เห็นไหมครับส้วนเก้าอี้เราอยู่ดีแล้วก็เอามาจอดนั่นเนี่ยเป็นความรู้ใหม่ความรู้ใหม่เกิดขึ้นแล้วยอมรับในสิ่งที่เกิดไปแล้วแล้วแก้ไขได้ไหมชีวิตจะมีความสุขไหมถ้าเกิดเราไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดไปแล้วไม่มีความสุขแล้วยอมรับแม้บ้านท่วมแม้กระทั่งไปจะดูวิตกกังวลสุนัขที่มันไม่เคยมาอยู่บนหลังคาก็ให้ทำไมครับให้อยู่ด้วยกันนะครับต้องยอมรับสิ่งที่เกิดไปแล้วข้าวของก็เสียหายเมื่อบ้านไม่ได้อยู่เราก็ต้องทำไมมาอยู่ตามที่อาศัยตามริมถนนตามเต็นท์ตามเนี้ยจะคับแคบอย่างไรชีวิตยังไงก็ต้องยอมรับเราจะได้มีความอะไรมีความสุขหรือยังมีความสุขพืชต้นไม้พืชและต้นไม้เนี่ยได้รับความเสียหายใช่ไหมครับว่าบางบ้านเนี่ยเขารักพันไม้เขาเอาพันไม้ไว้บนหลังคาแต่ก็ไม่รอดเพราะน้ำท่วมนานครับฉะนั้นต้นไม้เนี่ยได้รับความเสียหายอย่างมากเลยนะครับเมื่อต้นไม้รับความเสียหายเนี่ยเราก็ต้องปลูกเพิ่มต้นไม้ต้นใช้เวลานานไหมนานกว่าจะขึ้นมา5ปี10ปีต่อมาครับเรายกประเด็นสำคัญในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของดินตะกอนที่เกิดจากการทับพัดพาของน้ำมาทับถมในภาคกลางเนี่ยซึ่งดินตะกอนตัวนี้มันจะค้างอยู่ตามพื้นซีเมนต์พื้นบ้านนะครับเราก็สอนเด็กไปว่าการเก็บดินตะกอนเก็บอย่างไรนะครับต่อไปนี้ตะกอนที่แห้งแบบนี้แถวบ้านเรามีไหม
1: ม
0: ีตอนนี้เนี่ยตัวนี้นะครับเป็นทรัพย์มหาศาลเลยนะครับชาวนาไทยแล้วสมัยก่อนนี้ไม่เคยปลูกข้าวไม่เคยใช้ปุ๋ยไม่เคยใช้ปุ๋ยนะใช้ตะกอนเหล่านี้ซึ่งมีธาตุอาหารมากมายเมื่อเราปลูกผักเนี่ยโดยใช้ดินตะกอนปลูกเนี่ยจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีมากนะโดยไม่ต้องอาศัยธาตุอาหารพืชหรือไม่ต้องใส่ปุ๋ยการฉะนั้นก็ขอฝากนะครับว่าสิ่งนี้นะครับที่ครูบอกว่ามีรายได้มีรายได้ถ้าเราเก็บดินตะกอนมาแล้วไปปลูกพืชพืชก็เจริญงอกงามนะครับก็ขอฝากไว้อยากให้นักเรียนเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้อย่ามองข้ามอยากให้เห็นว่าเป็นประโยชน์มากนะครับผมนี่เก็บเลยกวาดดินตะกอนเลยครับกวาดดินตะกอนไปเลยพั่วอยู่ไหนพั่วอยู่ไหนนี่ดินตะกอนตรงนี้ได้ครับในท่อนี่ก็มีเนี่ยในท่อนี่ก็มีมั้ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ได้ท่อนี่ก็ได้เนี่ยได้เลยนะครับนี่ครับดินเนี่ยถือว่าเป็นดินตะกอนเนี่ยอย่างเงี้ย
2: เดี๋ยวกลุ่มไหนมาเก็บไปบ้างตรงนี้นะครับเนี่ยมองดินตะกอนไว้นะตรงนี้มีจุดหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้จุดหนึ่งแล้วนะตรงนี้จุดหนึ่งแล้วครับดินตะกอนเห็นไหมยังมีหลงเหลืออยู่บ้างตรงนี้นะครับจากการที่เราสอนประโยชน์ของดินตะกอนแล้วขั้นต่อมาเราก็สอนการเพาะเมล็ดการเพาะเมล็ดนั้นแทนที่เราจะไปเพาะในภาชนะอื่นขณะนี้เราคงไม่ทันแล้วครับแล้วก็ใช้วิธีการเพาะโดยใช้ภาชนะเป็นถ้วยกระดาษครับถ้วยกระดาษนี้เราก็ทำจากกระดาษA4 ที่เปียกน้ำตามโรงเรียนมีมากมายเลยแล้วก็ไปเก็บมานะครับมาทำเป็นภาชนะเพาะเมล็ดนะครับภาชนะที่ทำด้วยกระดาษที่เปียกน้ำก่อนแล้วมาตากแห้งมันจะมีความแข็งแรงทนกว่ากระดาษธรรมดาครับถ้วยกระดาษนี้เราทำเองทำไมต้องเพาะลงถ้วยกระดาษเพราะตอนนี้บ้านเราเป็นไงครับ
1: น้ำท่วม
2: พอน้ำท่วมแล้วเนี่ยดินแห้งยัง
1: ยัง
2: นี่เราต้องการปลูกต้นไม้ใช่ไหมโรงเรียนเราเนี่ยน้ำท่วมมีกระดาษเปียกมากมายเลยนั้นเราใช้กระดาษ A4 ที่เปียกน้ำนะครับการพับก้นนะครับพับที่1นั้นให้พับตรงด้านอะไรก่อนครับรอยต่อเนี้ยตรงเนี้ยนะครับพับก่อน1ทําก้นหน่อยครับรีดก้นนิดนึงนะ1ครับต่อไป2รีดก้นหน่อยนะครับนะ3 4รีดก้นแล้วก็ลูบก้นต้องการให้แน่นก็ทําไมครับวางลงไปแล้วก็กระแทกได้แล้ว1ภาชนะนะครับอ้าวลองทําครับทำได้ไหมที่บ้าน
1: ได้
2: นะลองทำภาชนะก่อนทีการเรียงภาชนะเราก็ไปหาที่เรียงใช่ไหมแต่ว่าเราจะเลือกสถานที่วางเมล็ดแล้วใช่ไหมเราก็เอาภาชนะเนี่ยวางชนกันนะครับวางชนกันให้ขอบที่มันประสานงานชนกันนะครับมันจะได้ไม่หลุดการใส่ดินนั้นนะครับเราก็เอาภาชนะมาใส่ลงไปดินที่ผสมเพาะเมล็ดนั้นนะครับจริงๆเราก็มีสูตรหลายชนิดครับแต่เรามีดินณเวลานี้เรามีดินอะไรก็ได้โดยเฉพาะดินที่เกิดจากอะไรครับ
3: ตะกอน
2: ตะกอนที่เราเรียนกันมาแล้วครับดินตะกอนนะตัวดีนะครับมีคุณสมบัติดีมากเลยในการเพาะเมล็ดนะและปลูกต้นกล้าได้ด้วยนะครับช่วยกันใส่ดินนี้การใส่เมล็ดการใส่เมล็ดนั้นจุดกำหนดใส่เมล็ดคือตรงกึ่งกลางนะตรงกึ่งกลางตรงนี้แล้วจะใส่ชิดริมใส่กึ่งกลางใน1ภาชนะเราใช้2เมล็ดถึง3เมล็ดตอนนี้ที่นี้คือตั้งเพาะตรงนี้แล้วเราจะไม่เคลื่อนย้ายแล้วนะครับเราก็ทำไมครับรดน้ำนะครับรดน้ำให้โชคลงไปเลยนะครับจะเห็นว่าดินทำไมยุบบ้างเล็กน้อย
4: เมื่อพอเมล็ดเรียบร้อยขั้นต่อมาครับเราก็ทำการปักชําในภาชนะที่เป็นขวดพลาสติกนะครับเพราะการปักชําในขวดพลาสติกนั้นมันจะไม่ต้องใช้เรือนเพาะชําไม่ต้องควบคุมอุณหภูมิไม่ต้องควบคุมความชื้นการให้น้ำก็ไม่ต้องดูแลมากมายเพราะเราเพาะในปริมาณน้อย
2: ให้ตักครึ่งหนึ่งของขวดนะนี่ก่อนจะตัดขวดนั้นเราต้องเจาะรูก่อนจริงๆแล้วเจาะรูหลังก็ได้แต่จะไม่สะดวกนั้นเราเจาะรูตอนที่ยังไม่ตัดนี่จะสะดวกที่สุดนะถ้าเจาะก้นไม่ไหวก็เจาะข้างๆเนี่ยครับเรียนใช้ปลายเจาะลงไปเห็นไหมเนี่ยเจาะตรงนี้เลยเนี่ยอันนี้เราตัดแบบไม่ขาดนะตัดแบบไม่ขาดนะครับตัดแบบไม่ขาดเราใส่ดินลงไปนะครับเขย่าไปเรื่อยๆนะครับเขย่าใช้วิธีการเขย่านะครับอย่าใช้กดมากนะกดมากเดี๋ยวจะมีปัญหาน้ำไม่ลงนะครับการปักชามเราควรปักชามตรงกลางนะปักตรงกลางนะครับนะแล้วก็ทำรูให้กว้างนะรูให้กว้างเท่ากับรากที่จะปักชามถ้าเราปักแบบนี้ทำให้รากเป็นไงครับช้ำแล้วก็กิ่งปักชามบางอย่างมันอ่อนช้ำนะครับแล้วลดน้ำอีกสักนิดนึงเพื่อให้ดินมันทำไมครับมันไปแน่นกับโคนรากรากจะได้ดูดน้ำได้ไวหรือโคนได้ดูดน้ำได้ไวนะครับปิดแล้วก็ใช้กาวย่นทำไมครับปิดช่วยครู
4: การสาธิตเนี่ยเราก็ให้เด็กทำต่อหน้าเราเลยนะเด็กทำได้หลายคนเนี่ยจะเจอข้อบกพร่องเราก็จะได้สอนเทคนิคสอนวิธีการแก้ไขเด็กได้ลงมือทำและเมื่อเขาไปทำที่บ้านจะปัญหาจะลดน้อยลง
2: เวลาใส่ดินนะครับอย่าเอาอะไรไปคนแล้วจะเป็นอะไรเป็นโคนเราก็ใช้วิธีการอะไรครับถ้ามันช่วยได้จริงๆก็คือใช้การเจาะข้างๆแต่การเจาะข้างในน้ำยังไม่ไหลนี่แสดงว่าเป็นไงครับน้ำอาจจะขังอยู่ด้านบนนั้นเราก็ปล่อยไว้ก่อนจะซึมที่หลังใบนี่ไว้ได้ครับใบนี่ไว้ได้ลองดูครับว่า
0: ถ้าเราปักแล้วใบมันงามขึ้นมาหรือมันฟื้นตัวขึ้นมาแสดงว่าความชื้นในนั้นมีเป็นตัววัดได้ครัวหนึ่งใบเนี่ย

0: นี้เป็นที่ห้องที่เขาตักไว้ตั้งแต่วันจันทร์ใช่ไหมครับดูลักษณะนะใบเริ่มทำไมครับ
1: เริ่มงอก
0: เริ่มแตกแล้วแสดงว่าโอกาสรอดมีไห
1: ม
0: มีสูงเลยแสดงว่าเป็นไหมอันนี้รอดแล้วนะครับต่อมานะครับในโรงเรียนเรามีกระถางไม้ประดับจำนวนมากมันกระถางไม้ประดับจำนวนมากมีดินมากนะครับเราก็ให้นักเรียนนะครับเอากระถางไม้ประดับมาปลูกพืชผักสวนครัวก่อนเพราะตอนนี้พืชผักสวนครัวเป็นความจำเป็นในการประกอบอาหารหรือรับประทานนะครับเราก็เอาภาชนะหรือกระถางที่ปลูกไม้ประดับนะมาปลูกผักสวนครัวก่อนโดยใช้ดินกระถางเก่ามาผสมกับดินตะกอนที่เราเก็บได้ในโรงเรียนมาผสมกันครับเราจะกระถางเฟื่องฟ้าเนี่ยถอนออกก่อนเอาไปปลูกพืชผักสวนครัวก่อนฉะนั้นใช้ดินเก่าของเขาเนี่ยครึ่งหนึ่งผสมกับดินอะไรครับดินตะกอนที่เราเก็บมาเมื่อกี้อ้าวเริ่มทำเดี๋ยวทำสองกลุ่มนักเรียนช่วยกันสองกลุ่มเลยครับช่วยกันเร็วเอากระเบื้องที่เหลือกระเบื้องมาอุดรูครับกระเบื้องอุดรูเลยครับครับเราก็ได้ดินแล้วกระถางนี้ครับครูก็จะเอาเมล็ดคะน้าน้ำไว้แล้วเนี่ยมาโรยครับการโรยคือใช้มือนี่เนี่ยโรยลงไปโรยห่างๆครับเนี่ยเมื่อเราโรยเมล็ดแล้วเราก็เอามือเกลี่ยเราจะเห็นเมล็ดครับตรงไหนมันติดกันเราก็เอามือเกลี่ยไปมือเกลี่ยแล้วเราก็รดน้ำการรดน้ำนี้อย่าเทพรวดลงไปครับใช้บัวฝอยนะครับใช้บัวฝอยนะแต่อันนี้บัวเราไม่มีแล้วนะครับเราไม่มีบัวเนี่ยเราเอามือพรมอย่างนี้ไปก่อนครับอันนี้เราก็ทิ้งไว้ประมาณคะน้าประมาณ5วันก็จะเริ่มงอกขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างเพื่อนทำไว้นะครับอย่างเพื่อนมาทำมาดูครับผักบุ้งจีนครับเป็นผักบุ้งจีนเพราะตั้งแต่วันพุธพฤหัสศุกร์3วันเริ่มงอกแล้วมั้ยพอพรุ่งนี้ปลื้อนี่5วันจะออกใบแล้ว5วันออกใบแล้วประมาณ30วันก็กินได้แล้วนะ
2: ที่บ้านทำเกษตรตอนนี้น้ำท่วมค่ะน้ำท่วมทำให้พืชตายหมดแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะบอกให้พ่อไปปลูกด้วยถ้วยกระดาษเพราะที่บ้านมีกระดาษเก็บกันแล้วก็ถ้วยจะ

0: วกถ้วยโฟมแล้วก็ขวดเดี๋ยวจะมาทำปักชำ
1: เพราะว่ากระดาษที่โดนน้ำท่วมไปมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็เลยเอากระดาษมาใช้แทน
0: หนูก็จะเอาไปทำที่บ้านด้วยเพราะว่ามันเป็นพืชผักสวนครัวที่ต้องใช้ทำประจำจะได้ประหยัดในค่าใช้จ่าย
2: ก็สนุกดีครับครูได้สอนผมให้รู้จักเก็บข้าวของที่ไม่ใช้แล้วขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับเอามาตัดแล้วก็เอาดินใส่ปักชำอะไรอย่างเงี้ยด้วย
3: ประโยชน์ที่รับจากการเรียนการสอนเร่งรัดตรงนี้นะครับถ้านักเรียนและผู้ปกครองร่วมมือกันจริงๆเห็นความสำคัญจริงๆเนี่ยผมคิดว่าด้านเศรษฐกิจเนี่ยช่วยได้แน่นอนเลยนั้นการที่หนึ่งคือสร้างทัศนคติที่ดีต่อเด็กต่ออาชีพเกษตรอันที่สองเพื่อให้เด็กลงมือทำให้เด็กได้ทำจริงๆอันที่สามไปสู่ผู้ปกครองที่ทำในครัวเรือนอันที่สี่ถ้าเป็นประกอบอาชีพไปเลยก็จะดีนะครับอันนี้เป็นหวังไว้4ประการนี้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้

0: แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มีอินเตอร์เซกกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซกกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ใน intersect หรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและโพสต์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับที่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ย มันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ n a บวก n b แล้วก็ลบด้วย n a intersect b ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น p a union b นะครับจะเท่ากับ p a บวก p b ครับแล้วก็ลบด้วย p a intersect b ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าไอ้ PA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ 1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย 1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าว

0: และขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำไม่เราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพ่อเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์ยังยั่งยืนตลอดไป
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์เว้าถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของคุณกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์เว้ากันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์เว้าถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์เว้าและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆ

ส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เวลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขนาดที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดนึงซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่ง

เราจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆกันครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: การมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยคือครูคนแรกของลูกแล้วก็มีอิทธิพลกับชีวิตของเด็กมากที่สุดตามหลักการของจอร์จมอริสันนะคะเขาแบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น4ลักษณะอย่างแรกคือการมีส่วนร่วมแบบ task approach ก็คือการมีส่วนร่วมแบบทำงานอันนี้เนี่ยผู้ปกครองก็จะเข้ามาทำงานกับโรงเรียนเป็นจ็อบไปเช่นเข้ามาเป็นอาสาสมัครเข้ามาเป็นผู้ช่วยในการดูแลเด็กมาเป็นวิทยากรอันที่2ก็คือการมีส่วนร่วมแบบกระบวนการคือ process approach เป็นการมีส่วนร่วมโดยให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วมวางแผนตัดสินใจนะคะในการดำเนินการต่างๆในกิจกรรมนะคะส่วนอันดับที่3เป็นเรื่องของ developmental approach คือการมีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาการพัฒนาตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าเราพัฒนาผู้ปกครองทั้งในเรื่องของความรู้แล้วก็ทักษะที่จะช่วยให้ผู้ปกครองเนี่ยเข้าไปกลับไปทำงานกับเด็กหรือไปช่วยพัฒนาลูกต่อได้ส่วนสุดท้ายก็คือการมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์คือ comprehensive approach ก็คือการที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ให้ผู้ปกครองเข้ามาตัดสินใจแบบมีกระบวนแบบกระบวนการเข้ามาทำงานแล้วก็พัฒนาผู้ปกครองไปด้วยตรงนี้เนี่ยจะทำให้เขาเห็นภาพทั้งหมดและเขาก็จะกลับไปพัฒนาลูกเขาได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็เต็มที
1: ่กิจกรรมเที่ยวนาครูธานีถือเป็นตัวอย่างกิจกรรมที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ครบทุกกระบวนการโดยแนวคิดของการจัดกิจกรรมมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กในทุกๆด้านตามวิถีของการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
0: กิจกรรมนี้เราจะแบ่งการมีส่วนร่วมทั้งหมดออกเป็น3ระยะระยะแรกเนี่ยเป็นระยะที่ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนถ้าเชื่อมกับตัวกระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยก็คือในเรื่องของ process approach
2: วัตถุประสงค์ในการเชิญมาในวันนี้นะครับนอกจากจะเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยผมว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราน่าจะมารับทราบร่วมกันว่าในแต่ละกิจกรรมที่เราจัดให้ลูกผู้ปกครองเราเองเนี่ยน่าจะมีบทบาทในการสอนเขาในประเด็นไหนบ้างจริงๆแล้วจะเป็นเหมือนคนที่โยนไอเดียไปว่าประมาณกิจกรรมนี้เราสามารถมีบทบาทอย่างไรได้บ้างแต่จริงเราจะรู้อยู่ค่อนข้างจะครอบคลุมว่าผู้ปกครองต้องทำอะไรแค่ไหนนะครับแต่ด้วยการที่เราอยากจะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเนี่ยบางไอเดียมันควรจะมาจากความคิดของเขานะครับเราก็เหมือนตั้งตุ๊กตาเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วก็ให้เขาลองเสนอต่อยอดมาอาจจะลองแบ่งปันกันนิดนึงว่าถ้าเกิดเราจะสรุปพวกนี้ไปบอกให้ผู้ปกครองในการเป็นแนวปฏิบัติเพราะว่าจริงๆบทบาทผู้ปกครองเนี่ยวันนั้นจะต้องอยู่กับลูกแล้วก็จะต้องพาลูกทำกิจกรรมแล้วก็คงจะต้องใช้จังหวะนี้ในการสอนเขาไปด้วยครับ
3: อย่างเรื่องคุกกิ้งก็อาจจะสอน

0: เด็กได้นะคะอาจจะสอนให้เด็กรู้จักส่วนประกอบที่นำมาทำอาหารอาจจะแตกต่างไปจากของที่เคยเห็นที่บ้านเรื่องของประเภทของผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันจะมีประเด็นเรื่องการยอมรับความสามารถนะครับไม่ทราบตรงนี้คุณแม่มองว่ายังไงบ้าง
2: อย่างของปันๆนะคะ

0: หมือนกัน
1: เมื่อเราจบระยะที่1 นะคะที่จะให้ผู้ครองเข้ามีส่วนร่วมในการวางแผนแล้วก็เข้าสู่ระยะที่2ก็คือให้ผู้ครองได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมกับลูกมันจะไปอยู่ในส่วนของการที่มอบหมายงานในเรื่องของ task approach ก็คือว่าให้ผู้ครองเป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็สอนลูกในขณะที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆ
2: ค่ะคุณธนีจะย้ำกับครูแอนกับครูทุกท่านที่มาอยู่เสมอว่าเวลาเรามาตรงนี้เนี่ยเราอำนวยโรงเรียนและครูธานีอำนวยความสะดวกทุกอย่างเรียบร้อยจัดเตรียมกิจกรรมประสานงานเตรียมแผนการไว้เรียบร้อยแล้วขอความร่วมมืออย่างเดียวก็คือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ทำกิจกรรมร่วมไปกับลูกเพื่อเป็นแบบอย่างแล้วก็สอนเขาเมื่ออย่างที่เขาติดขัดและทำไม่ได้บางทีก็อาจจะท้อหรือถ้าเขาเก่งก็ชมเพื่อให้เขามีกำลังใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วนะคะ
3: จริงๆประโยชน์เนี่ยเราต้องแยกเป็น2 อย่างนะคือประโยชน์สำหรับผู้ปกครองกับประโยชน์ที่เกิดกับตัวเด็กเองสำหรับเด็กๆเนี่ยอาจจะได้เป็นกิจกรรมไปเลยนะครับเราก็จะไปดูเรื่องของวิถีชีวิตชาวนา
4: เวลาที่เราจะสีข้าวนะครับเพื่อให้ได้ข้าวสารนะครับหรือว่าข้าวกล้องเนี่ยนะครับเอาไปหุงรับประทานเนี่ยนะครับเราก็จะมาที่โรงสีข้าวแห่งนี้นะครับก่อนสีต้องฟาดนะครับให้เมล็ดข้าวที่อยู่ในรวงเนี่ยนะครับหลุดออกมาก่อนนะครับก็ไหลนะครับ
3: กระบวนการเกิดข้าวกว่าจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาเพราะนั้นก็จะเกิดความซึมซับในเรื่องของคุณค่าของข้าวกับอาชีพชาวนานะครับกิจกรรมจับแมลงเมื่อเด็กจับเสร็จจะต้องปล่อยเข้าไปในกล่องแล้วก็สังเกตเมื่อดูเสร็จเรียบร้อยก็จะต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของความเมตตา
5: อาจจะเป็นปล่อยที่เป็นปล่อย
6: ไม่เป็นไรลูกแมลงนี้ไม่อันตราย
3: เรื่องของการทำอาหารตรงนี้ค่อนข้างจริงๆเรื่องการทำอาหารกับเด็กปฐมวัยก็จะชัดเจนเรื่องของคอนเซ็ปต์ของวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสถานะของไอศกรีมจากที่เป็นของเหลวเมื่อเราขย่าไปสักแป๊บนึงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไอศกรีมขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การไม่ว่าจะเป็นการทอดไข่เจียวการใช้ความร้อนการตวงวัดปริมาตรการตักน้ำปลาใส่เครื่องปรุงต่างๆในอาหารเนี่ยก็คือคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็การกะประมาณแรงที่เราจะโม่แป้งการตำส้มตำอย่างเงี้ยพวกนี้มันได้กระบวนการขึ้นมากิจกรรมแอดเวนเจอร์พวกปีนป่ายนะครับจะได้มากเลยในเรื่องของความมั่นใจ
7: เที
3: ่
7: ยวเร็วสำเร็จแล้วโอ้ย
2: จ
7: ับ
2: ให้แม่
4: ไปได้ทางไหนดู
3: ทีนี้ประโยชน์สำหรับผู้ปกครองเนี่ยมันจะเกิดเป็นภาพรวมคือหนึ่งเขาเห็นลูกเขาว่าเวลาลูกที่ไม่ได้อยู่กับที่บ้านเนี่ยแล้วเวลามาอยู่กับสังคมใหญ่ๆลูกก็เป็นอย่างไรประโยชน์อันที่สองที่เกิดกับผู้ปกครองคือการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการจัดกิจกรรมให้เขาเห็นว่าจริงๆการจัดกิจกรรมกับเด็กปฐมวัยเนี่ยมันควรจะทวนซ้ำย้ำบ่อยๆนะครับอันที่สามคือผู้ปกครองเห็นแบบอย่างของผู้ปกครองอื่นที่เขาใช้วิธีการดูแลลูกใช้คำถามกับลูกใส่ใจกับลูกยังไง
5: เป็นไงอันนี้อันเดิมก่อนตามมันเป็นยังไง
6: ก่อนตามเป็นยังไง
5: เข้าอันนี้มีเหลืองแล้วขาวมีไหมอ่ะในนี้มีขาว
6: แล้วขาวเป็นอะไร
5: ข้าวสารพอตามแล้วข้าวสารมันก็เลยออกมาแยกกับข้าวเปลือกไง
1: หลังจากที่เราจบกระบวนการในระยะที่2ระยะที่3เนี่ยก็จะเป็นระยะที่ให้ผู้ครองกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ้าเชื่อมไปสู่ในเรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยก็จะเป็นการมีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาอยากจะเริ่มต้นด้วยความรู้สึกวันนั้นของเราเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงบ้าง
0: จะบอกว่าทุกครั้งที่เขาได้ไปเนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นพัฒนาการในหลายๆเรื่องของเขาแต่สิ่งที่เห็นครั้งนี้ชัดเนี่ยคือเรื่องการประเมินตัวเองของเด็กๆนะคะการตัดสินใจของตัวเอง
8: คือเหมือนสอนให้ลูกเนี่ยต้องรู้สึกอดทนรอคอยแบ่งปันเอื้อเฟื้อกับเพื่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเขาทำอยู่คนเดียวนะคะมันต้องเรียนในเพื่อนในกลุ่มให้แบ่งกันทำด้วย
9: ตรงนี้เราก็จะได้ความรู้ด้วยว่าการบทบาทของการเป็นคุณครูของลูกของเราเนี่ยที่ดีขึ้นที่พร้อมขึ้นเนี่ยเป็นยังไง
3: การจัดแบบมาสะท้อนคิดมันจะเป็นเหมือนข้อมูลที่มันยิ่งทำให้เรายิ่งเชื่อมั่นไปอีกว่านอกจากใบหน้าที่เราเห็นเขายิ้มแย้มในวัน

0: ำกิจกรรมจริงๆเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆแล้วก็เขาได้ไอ้ความรู้จากการจัดกิจกรรมของเราเนี่ยไปส่งผลให้มันเกิดกับเด็กจริงๆ
1: เมื่อโรงเรียนคุณครูพ่อแม่เกิดความร่วมมืออย่างแท้จริงและมองเห็นทิศทางในการพัฒนาเด็กตรงกันแล้วผลดีจะเกิดขึ้นต่อเด็กอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน
2: หลังจากไปมีกิจกรรม อย่างเช่นในรูปแบบนาครูธานีมากขึ้นเนี่ยมันสร้างความสนใจให้เด็กๆมากกว่าค่ะเด็กๆก็จะสนใจมากขึ้นว่าเอ๊ะนอกจากอันนี้มันมีอะไรก็ทำให้สามารถขยายความสนใจของลูกเนี่ยออกไปในรูปแบบอื่นๆได้มากขึ้น
1: ครอบครัวคุณแม่รินที่มีสมาชิกตัวน้อยคือน้องปอยและน้องปันถือเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับผลดีจากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสมบูรณ์กับทางโรงเรียนทุกวันนี้ครอบครัวมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็กๆรอบด้านมากยิ่งขึ้นเช่นกิจกรรมการไปวัดพร้อมกันทั้งครอบครัว
2: ที่เราพาไปวัดเนี่ยมันก็คงเริ่มจากการทำบุญแบบง่ายๆการทำทานการรักษาศีลเราค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาก็จะได้มองกิจกรรมเหล่านี้ด้วยสายตาที่มีความสุขมากขึ้นเป็นมิตรมากขึ้น
1: และที่โรงเรียนปลายเทอมนี้เด็กๆชั้นอนุบาล3ห้องนี้จะต้องนำเสนอผลงานนิทรรศการจากโครงงานอักษรเบล
3: วันนี้เด็กๆชั้นอนุบาล3ทุกคนน้องครูปอนจะวาดเรื่องอักษรเบลให้ฟังครับขอบคุณครับ
1: เราจะสามารถมองเห็นได้ว่าหลังจากกิจกรรมที่นาครูธานีเมื่อกลับมาสู่บทเรียนในห้องเรียนเด็กๆจะเกิดความมั่นใจที่จะกล้าแสดงออกมากขึ้นรู้จักการแบ่งหน้าที่กันทำเข้าใจและยอมรับความสามารถที่แตกต่างกันในระหว่างเพื่อน
3: เด็กๆอยากรู้วิธีอ่านอักษรเบลอักษรเบลอ่านเหมือนเราไหมอักษรเบลอ่านง่ายหรือยากเด็กอยากรู้อักษรเบลในชีวิตประจำวันอักษรเบลเกิดขึ้นในปีคศ1821โดยคุณปู่หลุยส์เบลชาวฝรั่งเศสก็ไก่มี4จุดอยู่ในตำแหน่งที่1 2 4 5ขอไข่มี2จุดอยู่ในตำแหน่งที่1 3
4: ทั่วกอไก่มี4จุดครับขอไข่มี1 3ครับหอนกฮูกมี1 2 3 4 5 6ครับ
1: ขณะเดียวกันผู้ปกครองคุณครูต่างก็เข้าใจและยอมรับในความสามารถตามพัฒนาการของเด็กทั้งหมดนี้ส่งผลให้เด็กๆเกิดความภาคภูมิใจความสนุกและความสุขในการเรียน
3: ขอบคุณทุกท่านที่มาชมนิทรรศการอักษรเบลของเด็กชั้นอนุบาล3วันนี้พวกเราตื่นเต้นและดีใจมากครับ
2: เราก็รู้สึกได้ว่าเขามีความเหมือนมั่นคงอะค่ะซึ่งตรงนี้เห็นไหมว่ามันเป็นความรู้สึกของเขาที่ว่าฉันมีความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยอบอุ่นเมื่ออยู่ที่นี่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นผลจากหลายๆกิจกรรมหลายๆอย่างที่ทั้งทางโรงเรียนก็มีส่วนด้วยแล้วก็ทั้งในส่วนของผู้ปกครองที่เข้ามามีส่วนช่วยเติมเต็มบทบาทหน้าที่แต่ละอย่างเนี่ยให้ทางให้เด็กๆเนี่ยรู้สึกมั่นคงภูมิใจอบอุ่นใจเมื่ออยู่ในโรงเรียนมากขึ้นด้วยค่ะเมื่อผู้ปกครองกับโรงเรียนมีส่วนร่วมกันเนี่ยแม้ว่าอย่างแรกเลยที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คืออย่างน้อยเราผู้ใหญ่เนี่ยมีความเข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่ลูกเราต้องการจริงๆเนี่ยคืออะไรแล้วเมื่อเรารู้ตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะพัฒนาไปได้ถูกต้องฉะนั้นทั้งผู้ปกครองและก็โรงเรียนเนี่ยก็จะมีทิศทางไปในแนวทางเดียวกันเพื่อจะพัฒนาลูกของเรา
5: การพัฒนาเด็กเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นงานที่ใหญ่มากถ้าเราทำตามลำพังเนาะโดยไม่ดึงผู้ปกครองที่เขามีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเนี่ยไม่ดึงไม่เปิดโอกาสเขาเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นการเสียดายโอกาสมากเลยการที่เราเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้เรานะคะครูหรือโรงเรียนเองเนี่ยมีพลังเป็นการประสานพลังที่มากขึ้นในการทำงานกับเด็กแล้วก็จะช่วยให้การทำงานหรือการจัดการศึกษาของเราเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กตามที่เรามุ่งหวังไว้นะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นนะเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมุติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10 โอห์ม R2 เท่ากับ20 โอห์ม

R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการทางด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อข้าวกับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดเดี๋ยวจะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามทางด้านขวามือครับคือ B เท่ากับ μ0NI ส่วน 2A โดย N คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดซิลิโคนนะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วซิลิโคนเป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ B เท่ากับ μNI นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหา

นามแม่เหล็กได้จาก b เท่ากับมิวศูนย์ n i นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin theta เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin theta หรือ sin พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตา

0: เราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
1: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
0: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
2: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
0: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
2: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเพน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
0: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
2: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
0: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
2: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากบันไดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
0: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
3: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
0: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
3: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไ

0: เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โห
2: สวนอนุสรณ์บ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
3: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
4: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คโครโรพลาสต์ค่ะคโครโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membraneOuter membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ Inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง Outer membrane แล้วก็ Inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า Inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์โตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสัง

เกตดีๆนะครับว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบ photo system 1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะ non cyclic electron transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการ photo lysis และโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือ photo system 1 photo system 2นะคะแต่เราลุ้นลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบโฟโต้ซิสเต็ม1ครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphogycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphogycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปเป็น 1-3 บิสฟอสโฟกีเซเรตนะครับมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1-3 บิสฟอสโฟกีเซเรตนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการ photolysis นั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับ ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โรงควัตถุนะคะ Photo System 1และ Non-cyclic Electron Transfer นะคะเกิดขึ้นที่
ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่ Stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง10กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น

102มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ 2 ตัว นั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขนัยยะสำคัญนะคะ เราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบ แล้วก็การคูณและหาร สำหรับการบวกและลบนะคะ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบ ตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B
b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับไซน์ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าไซน์ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกไซน์กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและไซน์นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็น
ควอแดนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6และมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มรู้ทันแล้วรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569กันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะประเทศไทยนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะเพราะว่ามีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกันด้วยค่ะและในส่วนของคลื่นลมวันนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยนะคะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะราค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลติดกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะและในช่วงนี้ค่ะสภาพอากาศนะคะยังคง

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องขอให้ทุกท่านติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัย

0: และยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีถือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
1: ้
0: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจ

0: กลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
4: โอ้โหนี่จะไปทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ฟังเพิ่มเติมไหมคะ
2: มีค่ะวันนี้พี่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ช้างทรงของในหลวงรัชกาลที่9ในพระตำหนักสวนจิรดามาเล่าให้ฟังด้วยนะคะ
1: โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะพี่โนนี
2: ้งั้นเราไปดูกันเลยทีมงานขอวิทยาด้วยค่ะ
3: วิทยาพร้อมไหมคะ
4: วิทยาพร้อมค่ะ

รัชกาลที่9มีพระราชดำริให้กรมศิลปากรปั้นโดยนำลักษณะพิเศษบางส่วนของพระเสวตซึ่งเป็นพระยาช้างเผือกประจำรัชกาลที่9และเป็นช้าง

0: เราสามารถเข้าไปชมโครงการได้ไหมคะพี่โนนี
1: ้ได้สิคะมีนิทรรศการที่ได้จัดแสดงไว้เพื่อให้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะ
0: แบบนี้หนูดีว่าเพื่อนๆน่าจะลองไปเรียนรู้กันนะคะ
1: พลอยใส่หนูดีคะน้องๆทั้งสองคนเคยทำบัญชีรายรับรายจ่ายไหมเอ่ย
0: เคยทำค่ะ
2: พลอยใส่ก็เคยทำค่ะ
0: ใช่ค่ะหลังจากที่พี่โนนี้แนะนำวันนั้นหนูดีก็เริ่มทำเลยค่ะ
1: ข้อดีของการทำรายรับรายจ่ายนอกจากจะทำให้เราเป็นคนประหยัดรู้จักคิดก่อนใช้แล้วยังทำให้เราเป็นคนที่ละเอียดและรอบคอบมากขึ้นด้วยค่ะ
3: ใช้ดินสอปีละ12แท่งเท่านั้นเองก็คือเฉลี่ยแล้วเดือนละ1แท่งค่ะ
4: หนูคิดว่าพระองค์ท่านทรงเป็นคนที่ละเอียดละออรอบคอบและทรงใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและประหยัดเลยค่ะดินสอของพระองค์ท่านนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าพระองค์ทรงใช้เพียง12แท่งต่อปีซึ่งเฉลี่ยได้แล้วก็คือ1แท่งต่อเดือนซึ่งบางคนอาจจะใช้ฟุ่มเฟือยอาจจะทำหายบ่อยหรือเหตุผลอื่นๆจนทำให้ใช้ดินสอเป็นจำนวนมาก

0: ส่วนหลอดยาสีพระทนของพระองค์นั้นเล่าถูกใช้จนแบนเค้นทุกส่วนจนไม่เหลือยาในหลอดเลยมีข้อมูลอยู่ว่ามีมหาดเล็กคนหนึ่งได้เข้าไปเปลี่ยนหลอดยาสีพระทนหลอดใหม่ในห้องส่วนพระองค์เพราะมองดูเหมือนหมดแล้วเมื่อพระองค์ทราบข่าวพระองค์ก็ทรงให้มหาดเล็กคนนั้นไปเก็บหลอดยาสีพระทนอันเดิมมาเพราะยังใช้ได้อยู่อีกและพระองค์ก็ทรงรีดจนใช้ได้อีก5วันจนหมดจึงนับว่าเป็นการใช้ที่คุ้มค่ามาก
1: จากนี้ในหนังสือใต้เบื้องพระยุคลบาทที่โนนิเคยอ่านมาดร.สุเมธตันติเวชกุลยังบันทึกไว้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงใช้ดินสอปีละ12แท่งแต่ละแท่งใช้จนกุดนาฬิกาก็ไม่กี่ร้อยบาทพระองค์ก็ทรงสวมได้ในการทรงพระภูษาของพระองค์ก็เช่นกัน

0: อีกอย่างหนึ่งที่เราได้รับรู้กันเป็นอย่างดีก็คือเรื่องฉลองพระบาทของในหลวงรัชกาลที่9จำนวน5คู่ที่สำนักพระราชวังนำมาซ่อมแซมกับร้านก่อเปรมศิลป์ทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่แสดงเห็นเรื่องความประหยัดของพระองค์ท่านได้อย่างชัดเจนที่เยาวชนอย่างพวกเราควรนำไปเป็นแบบอย่างค่ะซึ่งหนูได้ฟังเรื่องเช่นนี้แล้วหนูก็นำกลับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในชีวิตจริงของหนูได้เสมอเลยค่ะเช่นในเรื่องกระดาษหนูพยายามใช้กระดาษให้หมดและนำกระดาษที่เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ได้เสมอสุดท้ายนี้หนูอยากบอกว่าในหลวงคือพลังแห่งความดีที่นำชีวิตเราให้ดีขึ้นเราจะเดินตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียงค่ะในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าคนมัธยัสถ์และประหยัดก็อยู่ที่ตัวเองไม่ใช่คนอื่นต้องฝึกตัวให้รู้จักความพอดีพอเหมาะพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะลูกเสือชาวบ้านที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเสด็จกลับจากแปรพระราชทานจากจังหวัดสกลนครณสนามบินดอนเมืองวันอาทิตย์ที่2ธันวาคมพุทธศักราช2527
1: เพื่อนๆคะเรามาร่วมทำดีตามพ่อสอนกันนะคะและพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย
3: โอเคไหม

0: 仔。
1: สมาธิครับ ึบ ึบ
0: หายใจเข้าลึกๆค่ะลึกๆ ึบ
1: ตับตา
0: ไม่เป็นไร

ุปกรณ์นิรภัยเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดอัตราการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะการใช้อุปกรณ์นิรภัยอย่างถูกวิธีดังนี้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์ควรคาดเข็มขัดนิรภัยให้กระชับลำตัวสายไม่พลิกบิดงอไม่คาดพาดชิดลำคอและไม่คาดพาดใต้วงแขนกรณีมีเด็กควรให้เด็กนั่งที่นั่งนิรภัยให้เหมาะสมกับรูปร่างน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กโดยไว้บริเวณกึ่งกลางของเบาะด้านหลังรถสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยแบบเต็มใบที่มีขนาดพอดีกับศีรษะพร้อมคาดสายรัดให้กระชับใต้คางจะช่วยรองรับแรงกระแทกและปกป้องศีรษะไม่ให้กระแทกกับพื้นโดยตรงอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการใช้อุปกรณ์นิรภัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่เดินทางเมื่อประสบอุบัติเหตุจะช่วยปกป้องการบาดเจ็บรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตได้ด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

พระนิวาสสถานเดิมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่นั้นมีผู้คนเข้ามาติดต่อค้าขายตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนกันหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายภาษาจนพระนครแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่าศูนย์กลางการค้าใหญ่แห่งหนึ่งในภูมิภาคอุษาคเนย์ในช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบสุขและรุ่งเรืองอยู่นี้มีขุนนางผู้หนึ่งในราชสกุลเก่าแก่ที่สืบเชื้อสายมาจากเจ้าแม่วัดดุสิตพระธิดาในสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งเป็นพระมารดาของเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานมาแต่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนามว่าทองดีเข้ารับราชการเป็นเสมียนตราในกรมมหาไทยมีบรรดาศักดิ์เป็นพระอักษรสุนทรซึ่งได้สมรสกับบุตรีขหบดีท่านหนึ่งนามว่าดาวเรืองหรือหยกโดยได้ตั้งนิวาสสถานบ้านเรือนณย่านบ้านจีนหลังป้อมเพชรและทั้งสองท่านนี้คือพระชนกพระชนนีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระชนกนั้นภายหลังทรงได้รับการสถาปนาพระบรมอัฐิขึ้นเป็นสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกที่นิวาสสถานเดิมแห่งนี้มีพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาและได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ให้เป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามพระอารามตามความหมายแห่งพระนามพระชนกและพระชนนีว่าวัดสุวรรณดารารามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระนามเดิมว่าทองด้วงเสด็จพระราชสมภพในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2279ครั้งทรงรับราชการในสมเด็จพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์ได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยให้รับราชการในตำแหน่งหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีพระองค์ได้ทรงสมรสกับธิดาเศรษฐีชาวมอญบ้านบางช้างอัมพวาสมุทรสงครามนามว่านาคภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นที่สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีเมื่อพระองค์ทรงมีพระชนมายุ32พรรษาได้เข้ารับราชการในแผ่นดินพระเจ้าตากสินมหาราชกรุงธนบุรีได้รับตำแหน่งพระยาราชวรินทร์เจ้ากรมพระตำรวจนอกขวาทรงรับหน้าที่การศึกสงครามป้องกันและปราบปรามอริราชศัตรูเพื่อสร้างความมั่นคงแก่พระนครมาโดยตลอดรัชกาลต่อมาได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาอภัยรณฤทธิ์จางวางพระตำรวจฝ่ายขวาพระยายมราชเสนาธิบดีกรมพระนครบาลเจ้าพระยาจักรีและสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกตามลำดับเมื่อครั้งพำนักณกรุงธนบุรีได้ทรงตั้งบ้านเรือนอยู่ในกำแพงพระนครตรงปากคลองมอญจนถึงตอนเหนือวัดบางว่าใหญ่คือวัดระฆังโคสิตารามเวลานี้นิวาสสถานเดิมแห่งนี้ปรากฏคำเรียกตามพระราชพงศาวดารว่าบ้านหลวงที่วังเดิมและพระราชนิเวศภายหลังเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วทรงสถาปนาพระอารามที่เคยประทับตามราชประเพณีพระราชทานนามตามความหมายที่บอกถึงความเป็นมาแต่เดิมว่าวัดวงมูลส่วนเรือนที่ประทับได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายไปปลูกที่วัดระฆังโคสิตารามเป็นเสนาสนะพระสงฆ์ต่อมาทรงโปรดให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งขณะนั้นยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเป็นแม่กองอำนวยการปฏิสังขรณ์เป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกเรียกกันว่าหอไตรวัดระฆังมีลักษณะเป็นเรือนไทยสามหลังแฝด
บานประตูแกะสลักลวดลายกนกเครือเถาเขียนลายรดน้ำปิดทองผนังด้านในเขียนภาพเรื่องรามเกียรติ์โดยฝีมือพระอาจารย์นาคครูช่างที่มีชื่อเสียงครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์วัดสุวรรณดารารามที่กรุงเก่าวัดวงมูลและหอไตรวัดระฆังที่กรุงธนบุรีนับเป็นพระปฐมราชานุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ครั้งก่อนเสด็จขึ้นถลิงถวัญราชสมบัติเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ณกรุงรัตนโกสินทร์

ในอดีตบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกที่อุดมด้วยทรัพยากรอันมีค่ามีสภาพเสื่อมโทรมจากการทำประมงที่ผิดวิธีการจับสัตว์น้ำเกินกำลังการผลิตของธรรมชาติอีกทั้งป่าชายเลนประการสำคัญของพื้นที่ชายฝั่งถูกบุกรุกทำลายส่งผลให้น้ำทะเลรุกล้ำพื้นที่ราบลุ่มทางการเกษตรจนเกิดปัญหาดินเค็มและผลผลิตได้รับความเสียหายนำไปสู่การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้บริเวณภูเขาเพื่อปักหลักหาที่ทำกินใหม่ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2524ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นโดยทำหน้าที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลผ่านใต้แนวคิดการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลบูรณาการความรู้ทางวิชาการควบคู่ไปกับผู้ปัญญาคนในท้องถิ่นโดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจรู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมเพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเริ่มต้นจากการฟื้นฟูและบำรุงรักษาทรัพยากรดินน้ำและป่าไม้บริเวณพื้นที่สูงมีการปลูกป่าทดแทนการสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพื่อคืนความชุ่มชื้นแก่บริเวณแนวเขารวมไปถึงการส่งเสริมปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินทำให้ปัจจุบันอ่าวคุ้งกระเบนมีพื้นที่ป่าบกมากถึง11,370 ไร่พลิกภูเขาร้างแล้วกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งในพื้นที่รอยต่อบริเวณเชิงเขากับป่าชายเลนมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่หลากหลายทั้งการปลูกพืชเศรษฐกิจการเพาะเห็ดเศรษฐกิจการเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและชันโรงการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตเพื่อบริโภคและจำหน่ายส่วนพื้นที่ตลอดชายฝั่งได้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำสร้างสมดุลของระบบนิเวศจากพื้นที่ป่าชายเลนที่เหลืออยู่610ไร่สามารถฟื้นฟูเพิ่มมากขึ้นเป็นพื้นที่รวมถึง1,300 ไร่และยังมีการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบชลประทานน้ำเค็มที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเลมุ่งเน้นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสร้างบ้านป่าจัดตั้งธนาคารปูไข่ส่งเสริมการอนุรักษ์ปะการังและหญ้าทะเลในพื้นที่กว่า926ไร่ตัวชี้วัดความสำเร็จคือพยูนสัตว์น้ำใกล้สูญพันธุ์หวนคืนถิ่นปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นทำให้สามารถทำประมงได้ทั้งบริเวณชายฝั่งและในทะเลตลอดทั้งปีจากการมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรจากยอดเขาสู่ท้องทะเลตลอด32ปี

ทำให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรแหล่งศึกษาดูงานและฝึกอบรมไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาสร้างความรู้และความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวกว่าปีละ 700,000 คนเลยทีเดียวอ่าวคุ้งกระเบนพื้นที่ที่เคยเสื่อมโทรมได้พลิกฟื้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้นระบบนิเวศชายฝั่งอยู่ในภาวะสมดุลเกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพและรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวนับเป็นรางวัลจากการอนุรักษ์และพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ความปลอดภัยเริ่มได้ที่ตัวเราดับไฟถอดปลั๊กปิดวาล์วถังก๊าซป้องกันเพลิงไหม้บ้านควรติดตามพยากรณ์อากาศและตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางปฏิบัติตามกฎจราจรใช้อุปกรณ์นิรภัยยึดหลักเร็วเมาโทง่วงไม่ขับรถเสี่ยงอุบัติเหตุควรศึกษาแผนผังอาคารตรวจสอบเส้นทางหนีไฟประตูฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยจะได้ออกจากอาคารในทันทีเพียงเท่านี้จะช่วยลดเสี่ยงเพิ่มสุขเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญที่ฆ่าชีวิตคนไทยความปลอดภัยสร้างได้ก่อนสตาร์ทมันตรวจสอบสภาพรถศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่เดินทางเร็วเมาโทง่วงไม่ขับปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและมีน้ำใจกับผู้ร่วมใช้เส้นทางจุดเริ่มต้นของความปลอดภัยสร้างได้ทุกวินาทีมาร่วมกันสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ถนนทุกสายเป็นเส้นทางแห่งความปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะปัญหาสุขภาพแล้วก็โรคประจำตัวนะคะสามารถที่จะส่งผลต่อสมรรถนะในการขับรถโดยเฉพาะถ้าหากว่าอาการของโรคกำเริบนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะดังนั้นวันนี้ในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำสำหรับผู้ที่ป่วยหรือว่ามีโรคประจำตัวมาฝากค่ะ
1: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอเตือนโรคที่เป็นอุปสรรคและต้องห้ามในการขับรถได้แก่โรคเกี่ยวกับความผิดปกติทางสายตาการได้ยินระบบประสาทสมองและกล้ามเนื้อโรคหัวใจโรคกระดูกเสื่อมโรคลมชักและโรคเบาหวานในระยะรุนแรงเนื่องจากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสำหรับผู้ขับขี่ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินความพร้อมของสภาพร่างกายและสมรรถนะในการขับรถหากแพทย์ไม่อนุญาตห้ามขับรถโดยเด็ดขาดหากประเมินแล้วสามารถขับรถเองได้ผู้ขับขี่ควรนำยาและบัตรประจำตัวผู้ป่วยติดตัวไว้พร้อมระบุอาการวิธีการช่วยเหลือและควรมีเพื่อนร่วมทางโดยสารรถไปด้วยทุกครั้งเพราะหากอาการกำเริบจะได้ช่วยเหลือทันท่วงทีรวมถึงหลีกเลี่ยงการขับรถระยะทางไกลติดต่อกันเป็นเวลานานไม่ขับรถในเส้นทางที่มีการจราจรติดขัดเพราะจะส่งผลต่อสมรรถนะในการขับรถและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
2: ท้ายที่สุดนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนนะคะสำหรับผู้ขับขี่ค่ะที่มีโรคประจำตัวหรือว่ามีปัญหาสุขภาพควรที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการขับรถโดยเด็ดขาดก็จะสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะอย่าลืมนะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าส่วนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Think to Do ครับวันนี้เราเดินทางมาไกลถึงจังหวัดพิษณุโลกเพื่อพาคุณผู้ชมมาร่วมค้นหาโครงงานวิทยาศาสตร์ดีๆที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมครับเหตุผลที่ทำให้เราต้องเดินทางมาไกลถึงจังหวัดพิษณุโลกนั่นก็คืองานประกวดโครงงานประจำปีของโรงเรียนนี้ครับนับเป็นกุศโลบายที่แยบยลทีเดียวครับเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้และอยากที่จะพัฒนาตัวเองตลอดเวลา
1: ครับการประกวดโครงงานของโรงเรียนอันนี้ได้ดำเนินการทุกปีนะในม.ต้นก็จะใช้นักเรียนชั้นม.2ทั้งระดับแล้วก็ม.ปลายก็เป็นชั้นม.5ก็อันนี้จัดมาทุกปีนะฮะหลายปีมาแล้วครับจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะให้โอกาสเด็กได้แสดงโครงงานของเขาที่เขาคิดสร้างกันขึ้นมาในวิชาประกอบที่เขาเรียนกัน
0: ติ๊งทูดูมาสะดุดตากับโครงงานชิ้นหนึ่งครับนั่นก็คือรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าซึ่งดูจากโครงงานแล้วทำให้เราสงสัยครับว่าเด็กนักเรียนสายสามัญธรรมดาสามารถทำโครงงานที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกได้อย่างไร
2: ก็สวัสดีคณะกรรมการทุกท่านนะครับวันนี้กลุ่มของพวกเราก็จะมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์เรื่องสกูตเตอร์ไฟฟ้าสูงอายุแบบพับเก็บได้นะครับสำหรับแนวคิดที่มาของตัวนี้นะครับคือเริ่มจากโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเกิดจากปัญหาในครอบครัวของผมเองก็คือมีคุณย่าพักอาศัยอยู่ในบ้านนะครับ
3: สวัสดีค่ะนักเรียน
4: นี่ค่ะตอนนี้ทุกวันนี้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่มีเนี่ยเราเอาของคนอื่นเขาคิดมาให้เราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้จักคิดรู้จักสังเกตสิ่งรอบๆตัวถูกไหมฮะแล้วเราก็จะพบว่าทุกวันนี้อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเราแล้วมันเป็นปัญหา
5: ไอ้เจ้าเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็นอนห้องอาม่าเนี่ยตะเตียงชั้นบอกมันดูยังเล่นอยู่ยังทำการบ้านอะไรอยู่ตอนกลางคืนก็นอนอยู่ตอนเช้าก็ตื่นเช้าเช้าต้องทำอะไรไม่ยังใจไม่เป็นไร
6: เนื่องจากท่านไม่แข็งแรงเท่าที่ควรนะครับก็คืออาจจะเดินไกลไม่ไหวอะไรอย่างนี้นี่ก็คือปัญหาที่ผมนำมาคิดว่าแล้วอย่างนี้เราจะประดิษฐ์หรือสร้างสรรยานพาหนะแบบไหนดีให้มีความเหมาะสมกับคุณย่านำไปใช้ในการเป็นยานพาหนะขับเคลื่อนออกไปนอกบ้านที่ปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
4: ทุกกลุ่มเตรียมประเด็นปัญหาที่มาของชื่อเรื่องโครงงานของตัวเองค่ะดูมาคะทำเรื่องอะไรคะ
7: การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชจากน้ำบาดาลแล้วก็น้ำจากเครื่องกรองน้ำ
8: ผมทำเรื่องสมุนไพรไล่แมลงส
4: าบทำไมถึงคิดทำเรื่องนี
8: ้บ้านของผมเนี่ยครับคือมีประชากรของแมลงสาบมีเยอะมากครับ
4: แมลงสาบเยอะมากโชคอนันต์ทำเรื่องอะไรอยู่คะ
9: สกูตเตอร์ไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุแบบพับเก็บได้ครับ
4: แล้วทำไมทำเรื่องนี้ล่ะคะมีความคิดยังไง
9: ก็โดยส่วนตัวนี่ที่บ้านมีคุณย่าซึ่งเป็นผู้สูงอายุในบ้านอยู่นะครับ
4: คุณย่าแข็งแรงไหมคะ
9: ก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับ
4: ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่
9: ทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าอย่างสมมติเวลากลางวันอะไรเงี้ยครับลูกหลานก็จะออกไปทำงานหมด
4: ค่ะ
9: ก็บางทีคุณย่าอยู่บ้านแล้วทีนี้ถ้าท่านจะออกไปทำธุระที่อื่นนี้ท่านจะเดินไม่ไหว
6: ที่เลือกเป็นสกูตเตอร์เพราะว่าจากการค้นหาข้อมูลด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็คือก่อนจะทำโครงงานก่อนจะตัดสินใจอะไรผมก็ต้องทำการค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดก็พบว่าในต่างประเทศเองก็มีเหมือนกันก็คือตัวสกูตเตอร์ที่พยายามทำออกมาให้ผู้สูงอายุใช้งานก็จากการค้นข้อมูลก็พบว่าสกูตเตอร์เนี่ยก็คือยานพาหนะที่มีล้อเป็นล้อขนาดเล็กกว่าจักรยานนั่นเองนะครับซึ่งมันจะทำให้ตัวยานพาหนะนี่มีขนาดเล็กกระทัดรัดแล้วก็เหมาะกับการใช้งานแบบ

0: หนึ่งบุคคลขับนั่นเองนะครับ
1: เมื่อได้หัวข้อได้กระบวนการแล้วก็มาทำอะไรคะลูกทำอะไรคะเค้าโครงถูกไหมคะในเค้าโครงใช่ไหมคะส่วนประกอบของเค้าโครงใครตอบครูได้บ้างใครจะคนตอบคะว่ามีอะไรบ้างที่มาอะไรคะ
2: จ
1: ุดมุ่งหมายสมมติฐานอะไรอีก
3: ขอบเขต
1: ขอบเขตของการทำโครงงานอะไรคะ
4: ตัวแปร
1: และอะไรคะลูกประโยชน์
4: ประโยชน์ครับที่ได้ร
1: ับ ประโยชน์นะเมื่อได้เค้าโครงแล้วนักเรียนก็ต้องอะไรคะมีการแบ่งหน้าที่ในการทำงานกันเมื่อแบ่งหน้าที่แล้วต้องอะไรคะต้องมีความรับผิดชอบใช่ไหมคะมีความสามัคคีรับผิดชอบตรงต่อเวลามันขาดไปตัวนึงครูไม่ได้พูดถึงขยันอดทนประหยัดอะไรคะโอเคเก่งมากเจ้าเก่งมากในวิชาเหล่านี้นี่ถ้านักเรียนไปเอาของคนอื่นไปก๊อปปี้เข้ามาหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะไม่เกิดกระบวนการตรงนี้ไม่มีการพัฒนาไม่มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแน่นอน
5: สร้างความตระหนักในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเช่นเขาต้องรู้จักรับผิดชอบนะเพราะการทำงานน่ะถ้าคุณขาดความรับผิดชอบปุ๊บงานคุณก็จะไม่สำเร็จนะคุณต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นหัวใจสำคัญด้วยนอกจากนี้แล้วความสามัคคีในหมู่คณะแล้วก็พวกความซื่อสัตย์เด็กๆจะได้สิ่งเหล่านี้จากกระบวนการทำงานวิทยาศาสตร์ไปในตัวเลยเด็กอาจจะยังไม่รู้ตัวนะคะในช่วงการทำงานเนี่ยค่ะ
0: ผมมีความเห็นว่าเป็นสิ่งที่อาจารย์พูดเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเพราะว่าการที่เราไปลอกผลงานคนอื่นมามันไม่ได้ช่วยให้เรามีประโยชน์หรือเกิดประโยชน์กับตัวเองเลยนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะการทำโครงงานเนี่ยถ้าเราทำเองเราก็จะได้หลายๆอย่างอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นได้ประโยชน์กับตัวเองหลายๆอย่างแต่ถ้าเราไปแค่ไปลอกเข้ามามันก็เหมือนกับไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยครับ

0: มันท้าทายอะพี่เพราะว่าถ้าเราสามารถทําโครงงานชิ้นนี้ได้ก็เหมือนว่าเราต่อยอดจากโครงงานชิ้นที่แล้วของเราได้ครับเหมือนเป็นการเพราะว่าโครงงานชิ้นแล้วเราเขียนข้อเสนอแนะไว้เหมือนว่าเราสามารถทําข้อเสนอนี้ของเราให้สําเร็จได้อ
1: ย่าลืมว่าเครื่องมือที่เราทํานี่เราต้องคํานึงถึงการเคลื่อนย้ายใช่ไหมความสะดวกในการใช้งานไม่ใช่ว่าให้มันไปถ่วงไปด้านหน้าถ่วงไปด้านหลังเวลารถมันวิ่งมันจะวิ่งแล้วของสูงดู
2: ไปออกแบบให้ดูว่ามันพับได้ใช่ป่ะทีนี้ส่วนที่มันจะพับได้เนี่ยก็จะมีส่วนสมมตินี้เป็นโครงรถใช่ไหม
0: ใช
2: ่ก็จะให้มันมีส่วนของล้อหลังเห็นป่ะตรงนี้แล้วถ้าล้อหน้าเนี่ยก็กล่าวว่าจะให้มันมีส่วนที่พับลงมาได้อย่างนี
0: ้ให้ตัวข้างหน้าตรงคันบังคับคิดว่าเราน่าจะถอดเบาะออกนะ
2: ก็เอาเบาะแบบฟองน้ำให้มันหนาสัก2นิ้วอะไรเงี้ยเกาขนาดนี
0: ้ตรงกว้างน่าจะเป็นความยาวช่วงของมือคนถึงแฮนด์มากกว่านะตรงนี้เราจะให้เป็นที่ตั้งเบาะให้เบาะตั้งตรงนี้แล้วเวลาเบาะพับกับตรงที่ยืดตรงนี้ครับให้ระยะตรงนี้ถึงระยะนี้เป็นระยะที่แบบว่าแขนเรามันจะได้ไม่กิน
2: ที่ถึง
0: กินแค่แขนเราพอดีย
2: ืนไปสุดใช่ไหมล่ะ
0: เราก็ออกแบบโครงตัวรถเหมือนโครงปกติแต่ว่าการออกแบบก็เราต้องวัดระยะของให้แบบว่าให้พอดีกับการพับของเราเพราะส่วนที่เราพับก็คือเบาะกับล้อหน้าถูกไหมครับก็คือเราก็จะอันดับแรกก็ต้องวัดก่อนวัดก็คือจะใช้ระยะทางที่สั้นที่สุดที่เราสามารถบังคับได้ก็คือช่วงมือของเราช่วงที่เรานั่งถึงล้อด้านหน้าถูกไหมครับอันดับแรกก็สิ่งที่แกทำมาแรกคือติดตั้งล้อหน้าล้อหน้าใช้เป็นเหมือนแกนพับได้พับได้ก็คือพับได้2ส่วนส่วนแรกก็คือพับจากตรงนี้ลงมาเขื่อครึ่งหนึ่งให้เหลือครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วก็พับจากครึ่งหนึ่งนอนลงราบ
3: โรงงานชิ้นนี้ของน้องๆโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมทําให้ติ๊งทูดูได้แง่คิดอย่างหนึ่งครับว่าการทําโครงงานโดยมองจากปัญหาตัวก่อนและมีจุดหมายที่ชัดเจนแม้จะเป็นเรื่องที่ยากเกินความสามารถหรือในหลักสูตรไม่มีสอนก็สามารถทําให้เป็นจริงได้เพียงแค่ใช้คำเดียวครับความพยายาม
4: จริงๆตัวสกูตเตอร์เนี่ยค่ะในที่ผ่านมาก็จะมีทั้งแบบที่เป็นใช้แก๊สแล้วก็ใช้ไฟฟ้าคือใช้ตัวไฟฟ้าไปขับมอเตอร์ตัวนี้เป็นรูปแบบซึ่งจะเป็นส่วนใหญ่ของสกูตเตอร์ที่มีใช้งานในปัจจุบันข้อดีของการใช้พลังงานไฟฟ้าตัวนี้ก็คือว่าเป็นพลังงานซึ่งแน่นอนถ้าเทียบกับพลังงานแก๊สหรือว่าน้ำมันเนี่ยซึ่งจะให้แก๊สพิษออกมาหลังจากที่เกิดการเผาไหม้แล้วเนี่ยเป็นพลังงานที่สะอาดใช่ไหมคะพลังงานไฟฟ้าแต่อย่างไรก็ดีมันก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องของการใช้งานซึ่งระยะเวลาของการใช้งานก็จะสั้นกว่าต้องใช้การชาร์จแบตเตอรี่ในแต่ละครั้ง
5: สำหรับแนวคิดที่มาของตัวนี้นะครับคือเริ่มจากโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเกิดจากปัญหาในครอบครัวของผมเองก็คือมีคุณย่าพักอาศัยอยู่ในบ้านนะครับถ้าเกิดว่ามีรถสกูตเตอร์หรือว่ามียานพาหนะที่เหมาะสมกับสำหรับผู้สูงอายุที่จะมาช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ก็จะดีนะครับโดยจุดมุ่งหมายของเราก็คือเพื่อที่จะทําการศึกษาก่อนว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างอะไรที่เป็นหัวใจสําคัญของสกูตเตอร์ไฟฟ้า
6: แบตเตอรี่ซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนนะครับตัวนี้แบตเตอรี่แล้วตัวนี้ก็คือมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวขับเคลื่อนต้นกําลังของรถสกูตเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ใช้คู่กับเฟืองทดรอบก็จะมีโซ่ซึ่งเป็นตัวขับกำลังเข้าสู่ล้อของรถตรงนี้นะครับล้อเมื่อมอเตอร์หมุนนะครับก็จะทำให้เฟืองกับโซ่เนี่ยหมุนแล้วก็เป็นตัวขับกำลังให้รถสกูตเตอร์อ
5: ันนี้ชาร์จมาเต็มแล้วครับ
7: ถอดไปชาร์จได้ใช่ไหมครับ
5: ครับ
8: ตอนที่เราจะพับเก็บถอดก่อน
9: ต้องถอดแบต
5: แต่นี้เดี๋ยวจะลองขับให้ดูก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวสาธิตการพับเก็บได้ครับอาจารย์เวลาอาจารย์อันนั้นปุ๊บอาจารย์บิดแค่ตัวนี้ถ้าเดินหน้าอาจารย์ก็ตั้งแล้วอาจารย์ก็ปิดแค่ตัวนี้เอา
10: ปิดกับเปิดอย่างเดียว
5: ครับปิดกับเปิดอย่างเดียวแล้วทีนี้บอร์ดตัวนี้เราก็จะทําการถอดออกเพื่อที่จะ พับมันนั่นเองนะครับ
9: ตอบได้ตอบได้
5: ครับซึ่งขนาดหลังการพับแล้วเนี่ยเราทำการวัดเทียบกับขนาดด้านหลังท้ายหลังรถเก๋งที่มีขนาดเล็กสุดแล้วสามารถเข้าได
10: ้ที่ปรึกษาที่ดีเนี่ยที่ปรึกษาไม่ใช่ผู้สอนหนึ่งเราใส่ใจเขาด้วยสองก็คือนอกจากใส่ใจแล้วคอยตามเขานิดนึงให้กำลังใจแล้วก็ถ้ามันเขามีปัญหาเนี่ยก็ค่อยช่วยชี้แนะเขาบ้างบอกแนวทางเขาบ้างแต่ไม่ต้องบอกทั้งหมดเราอาจจะย้อนไปถามว่าลองกลับไปดูซิว่าปัญหามันคืออะไรแล้วมีอะไรที่พอจะแก้ปัญหาได้ตัวเองก่อนหรือไม่เราจะใช้วิธีการนี้แต่เราจะไม่บอกเขาว่าต้องทำอย่างนั้นนะต้องทำอย่างนี้สิจะไม่บอกเลยค่ะ
3: สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณครูมุ่งหวังไม่ใช่เพียงความเก่งหรือความสำเร็จของโครงงานนะครับหากแต่เป็นสิ่งที่น้องๆได้เรียนรู้ระหว่างการทำงานและเหนือสิ่งอื่นใดคุณธรรมต้องเดินเคียงข้างมาคู่กับความเก่งครับสำหรับวันนี้เวลาของ Think to Do หมดลงแล้วมาพบกันต่อในตอนหน้าครับว่าเราจะพาไปค้นหาโครงงานวิทยาศาสตร์ดีๆที่ไหนอีกสวัสดีครับ

โดยทั่วไปแล้วเด็กเราเนี่ยนะครับหรือเด็กในประเทศไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเห็นว่าฟิสิกส์เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ไกลตัวเพียงแต่ว่าเรานำฟิสิกส์ในชีวิตประจำวันเข้ามาพูดเข้ามาคุยกับเขาแล้วให้เขาได้ทดลองจริงนะครับเหมือนการทดลองที่ผ่านมานะครับผมก็หาอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่ใกล้ตัวนะครับแล้วก็มาให้เขาทดลองนะฮะเด็กก็จะเกิดการสนุกสนานเกิดแนวความคิดว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงทำไมมันถึงเป็นแบบนี้อธิบายได้ด้วยอะไรนะเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยมีส่วนร่วมในวิชาฟิสิกส์แรกสุดเลยเนี่ยนะครับสิ่งที่เธอพบเห็นมาหรือผ่านมาเนี่ยในชีวิตประจำวันนะครับมีใครบ้างนะครับเวลาฤดูหนาวเวลาฤดูหนาวนะครับหรืออากาศเย็นๆเนี่ยนะครับเวลาหวีผมนะครับหรือว่าถอดเสื้อผ้าเนี่ยรู้สึกแปลกๆกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองมีไหมครับวันนี้นะครับสิ่งที่ผมสอนเขาเนี่ยผมยังไม่บอกนะครับว่าผมสอนเรื่องอะไรนะครับสิ่งที่สอนนั่นก็คือเอาการทดลองนะครับหรือการพูดคุยเรื่องของชีวิตประจำวันนะครับรู้สึกหนาวไอ้หนาวเธอรู้สึกอยู่แล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้มีเพื่อนตะโกนมาบอกหัวอะไรครับหัวช็อตหัวช็อตเนี่ยเป็นไงครับมันมีความรู้สึกยังไงมันมีเสียงยังไงครับแกะแกะแกะแกะเปรี้ยประเหมือนแต่งเนื้อหนุ่มเนื้อสาวเปล่าฮะเดี๋ยวเรามาดูไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับนะเธอคงสงสัยแล้วว่านะมันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันถึงเกิดขึ้นกับเรานะครับแล้วเกิดขึ้นกับทุกคนไหมนะครับนะเด็กก็เริ่มเป็นไงครับใกล้ตัวเริ่มสนใจแล้วว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเคยเจอเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับหลังจากที่เราบอกหรือว่าพูดคุยในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับถัดไปผมก็เอาการทดลองเข้ามาคุยด้วยเอาการทดลองมาคุยกับเขานะครับให้การทดลองกับเขาเมื่อเขาทำการทดลองสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับตัวเขาเลยเนี่ยนะครับมันจะสามารถคลี่คลายออกมาได้และตอบประเด็นปัญหาสิ่งที่เขาสงสัยได้สิ่งที่ครูแจกให้ไปเนี่ยนะครับเอาไปใช้ทำอะไรนะครับมีทั้งลูกโป่งนะครับแผ่นเปอร์สเปกนะครับแล้วก็แผ่น PVC นะครับแล้วก็ขวดน้ำสิ่งที่เธอจะต้องสังเกตนะครับนะขณะที่เธอจะทำการทดลองนะครับดูว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างที่เธอใช้แผ่นเปอร์สเปกนะครับแล้วก็อันอื่นๆที่ครูแจกให้ไปเธออาจจะใช้อุปกรณ์อื่นที่อยู่บนโต๊ะเธอหรือว่าอุปกรณ์การเรียนเธอก็ได้นะครับนอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ครูแจกให้เพื่อหาคำตอบเพื่อสังเกตนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังค้นหาอยู่เนี่ยนะครับนะมันคืออะไรนะครับไอเสียงดังเปรี้ยประเวลาเธอหวีผมนะครับฤดูหนาวเนี่ยเป็นยังไงนะครับแผ่นเปอร์สเปกนะครับเธอดูนะครับตัวอย่างการทดลองสมมุตินะฮะครูอาจจะใช้แผ่นเปอร์สเปกนะครับแผ่นนี้นะครับขัดถูลำตัวครูนะครับส่วนไหนก็ได้นะส่วนไหนก็ได้นะครับเธอขัดนะครับขัดที่ศีรษะก็ได้นะครับบริเวณเส้นผมนะครับแล้วเธอลองเอาไปใกล้ๆกับขวดน้ำนะครับลองดูนะครับพลิกไปพลิกมาอันนี้แล้วแต่นะครับครูอยากให้เธอค้นพบเองว่าสิ่งที่นะครับเราทดลองกันอยู่เนี่ยนะครับมันให้เราเห็นอะไรบ้างนะครับมันบอกอะไรกับเราบ้างเหมือนเซอร์แซงนิวตันครับนั่งอยู่ใต้ต้นอะไรครับแอปเปิลแล้วเห็นแอปเปิลหล่นลงมาถ้าไม่มีการสังเกตจะเกิดอะไรขึ้นครับทุกวันนี้เราก็ไม่ได้เรียนกฎการเคลื่อนที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือการสังเกตนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเอาขวดน้ำก็ได้นะครับถูนะครับนะถูกับลำตัวถูกับส่วนใดของตัวเองก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่นักเรียนได้ไปก็คือเรื่องไฟฟ้าสถิตนะครับเพียงแต่ว่าเราเอาอุปกรณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันยัดให้เขานะครับนำให้เขาสิ่งใกล้ตัวเหล่านี้นะครับจะทำให้เขาสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับ

0: การที่ให้เขาเนี่ยได้ทดลองทำเองเลยเนี่ยสำคัญมากครับเพราะมันจะกระตุ้นอะไรครับความอยากรู้อยากเห็นนะครับถ้าเด็กเนี่ยอยู่ดีๆเราไปบอกเขานักเรียนครับทำอย่างนี้นะทำแบบนี้นะถามว่าเราจะได้กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นเขาไหมครับไม่ใช่นะครับแต่หากให้เขาเนี่ยค้นพบให้เขาค้นพบเองว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยมันตอบปัญหาอะไรเขาได้มันทำให้เขาเรียนรู้อะไรได้บ้างจากปัญหาที่เกิดขึ้น
1: หมอว่ายังไงลูกโป่งก็ขึ้นเยอะสุดอะค่ะเวลาขันถ้ากับผิวหนังอะค่ะจะไม่ค่อยมีขนเท่าไหร่ก็เลยเอามาถูหัวมันจะช่วยให้เกิดไฟฟ้าสถิตมากกว่า
2: อยากจะรู้ครับว่าถ้าทดสอบกับผ้าสักหลาดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น
3: มันก็แบบ
4: จ
3: ้อง
4: ต่อเดี๋ยวต่อ
3: มันก็ขนน่ะขนมันมีคนเรามันมีประจุใช่ไหม
5: มันนี่ก็ขนสัตว
0: ์เดี๋ยวขอตัวแทนนะครับขอตัวแทนนะครับออกมาทำให้ดูนะครับนักเรียนดูนะครับเห็นไหมนะเฮอร์ไมโอนี่นะครับเฮอร์ไมโอนี่นักเรียนสังเกตดูให้ดีนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรครูให้เวลาเธอคิดและให้เวลาเธออภิปรายร่วมกันในกลุ่มละนะครับนักเรียนนะครับคิดว่ามันมีอะไรมากระทำกับมันนะครับมันถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเอายืนครับ
2: จากประจุไฟฟ้าเวลาขัดกันจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าเมื่อเอาไปได้กับสิ่งของที่มีมวลน้อยๆจะทำให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้ครับ
0: โอเคนะครับครูยังไม่บอกว่าถูกนะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับนะถ้าเราเนี่ยถามคำถามหรือยิงประเด็นคำถามให้เขาแล้วหรือว่าทำให้เขาเรียนรู้แล้วจากการทดลองเนี่ยว่าแต่ละประเด็นคำถามเนี่ยนะครับเขาต้องคิดใช่ไหมครับหากผมเฉลยนะครับในประเด็นคำถามต่างๆเนี่ยนะครับถามว่าเด็กคนอื่นที่เขาต้องการที่จะอยากจะเสนอความคิดเห็นเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเขาจะหยุดคิดทันทีใช่ไหมครับเมื่อหยุดคิดปั๊บเหมือนเป็นการตัดบทบาทเขาออกจากการเรียนการสอนเพราะเด็กแต่ละคนเนี่ยศักยภาพของเด็กไม่เท่ากันตรงนี้ข้อสำคัญครับเราต้องคำนึงถึงศักยภาพของเด็กแต่ละคนเด็กแต่ละคนเนี่ยทุกคนแหละครับอยากจะแสดงความคิดเห็นเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นหากมีเด็ก1คนขึ้นตอบนะครับแล้วผมบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกแล้วเด็กคนอื่นจะตอบไหมครับไม่ตอบความคิดเห็นอื่นจะหยุดชะงักทันทีเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะครับและเป็นจุดที่จะทำให้นักเรียนหลายๆคนในคลาสเรียนเนี่ยนะครับได้มองเห็นจุดที่แตกต่างนะครับแล้วนำไปสู่กระบวนการคิดได้อย่างดีทีเดียวนะครับ
6: เพราะว่าเวลาเราเอาวัตถุสีกันจะทำให้เกิดไก่โอนพลังงานไปที่อิเล็กตรอนทำให้มีค่าประจุบวกมากขึ้นเมื่อเราไปดูดกับวัตถุอื่นที่มีค่าเป็นปกติจะทำให้ประจุบวกที่มากนั้นไปดูดประจุลบประจุลบจากวัตถุอื่นทำให้ดูดขึ้นมาได
0: ้เอาละเราได้อะไรเยอะนะครับปรบมือให้เพื่อนเลยครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับที่เพื่อนตอบเรามาเนี่ยนะครับถูกหรือไม่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าไอแรงที่เธอเห็นเนี่ยระหว่างที่เธอนะครับทดลองขัดถูขัดสีกับตัวเองเนี่ยแล้วมันดูดเศษกระดาษขึ้นมาได้เนี่ยแรงที่ว่าเนี่ยนะครับนะนั่นก็คือแรงอะไรครับแรงอะไรครับแรงระหว่างประจุไฟฟ้านะครับแรงระหว่างประจุไฟฟ้านะครับไอแรงระหว่างประจุไฟฟ้าเนี่ยนะครับระหว่างที่เธอทดลองนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งนะครับระหว่างที่เธอใช้ขวดน้ำนะครับขวดน้ำทดลองนักเรียนเวลานักเรียนเอามาหมุนขวดน้ำสามารถหมุนได้หรือเอามาดันขวดน้ำให้เคลื่อนที่ไปได้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับนะมันบ่งบอกอะไรนักเรียนอีกครับแสดงว่ามีแรงอะไรอีก
7: มีแรงดูดกับแรงขับ
0: เพื่อนบอกว่ามีแรงดูดกับแรงผลักสังเกตเห็นจากอะไรครับ
7: ถ้าเกิดว่าเราเอาไปใกล้ๆอ่ะขวดน้ำมันจะเข้าหาลูกโป่ง
0: เวลาเข้ามาใกล้ๆใช่ไหมครับขวดน้ำมันจะวิ่งเข้าหาลูกโป่ง
7: แรงดูด
0: อ๋ออันนี้คือเรียกแรงดูดนะครับแรงดูดอ่ะแล้วแรงผลักล่ะครับ
7: แรงผลักก็คือถ้าเกิดว่าเป็นประจุเดียวกันแล้วเวลาไปใกล้ๆกันมันก็จะออกห่างจากกัน
0: มันจะวิ่งหนีใช่ไหมครับอ่านะครับเอานั่งลงครับเอาปรบมือให้เพื่อนนิดนึงนะครับนะครับเยี่ยมมากสิ่งที่เกิดแรงดูดแรงผลักหรือทำให้เกิดแรงดูดแรงผลักขึ้นมาได้เนี่ยนะครับมันไปเกี่ยวเนื่องกับอะไรนะครับมันไปเกี่ยวเนื่องกับอะไรนะครับนักเรียนเคยได้ยินคำว่าอะตอมไหมครับเคยไหมครับอะตอมประกอบไปด้วยอะไรบ้างอะตอมประกอบไปด้วยอะไรครับได้ยินมาแล้วนะครับนิวเคลียสนะครับประกอบไปด้วยนิวเคลียสแล้วมีอะไรครับอิเล็กตรอนนะครับในนิวเคลียสมีอะไรครับคำถามของครูนะครับนะก็คือว่าครูอยากจะรู้ว่านะครับมันเกี่ยวข้องอะไรกับการทดลองของเราไอ้เจ้าอะตอมเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับการทดลองของเราทำไมมันถึงทำให้เกิดแรงระหว่างประจุไฟฟ้าไอ้เจ้าแรงดูดแรงผลักเนี่ยนะครับนักเรียนลองคิดดูนะครับว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันอ่ะเชิญครับเชิญครับ
5: สิ่งที่วนอยู่รอบๆนิวเคลียสของวัตถุก็คืออิเล็กตรอนซึ่งอิเล็กตรอนเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่ามันแสงอำนาจไฟฟ้าเป็นประจุลบการที่เอาวัตถุมาขัดสีกันเนี่ยทำให้เกิดการถ่ายเทประจุได้ซึ่งไอ้ประจุที่จะหลุดออกไปหรือได้เข้ามาก็คืออิเล็กตรอนครับผมเพราะฉะนั้นการที่วัตถุได้รับอิเล็กตรอนเข้ามาหรือจ่ายอิเล็กตรอนออกไปทำให้อำนาจไฟฟ้ามันเปลี่ยนแปลงไปเกิดประจุลบประจุบวกได้ครับผมซึ่งอำนาจไฟฟ้าที่เกิดขึ้นก็สามารถทำให้เกิดแรงดูดหรือแรงผลักอะไรได้ครับ
0: โอ้เยี่ยมมากเลยครับเยี่ยมมากเลยครับนะครับนะสิ่งที่เพื่อนเธอบอกมานะครับมันก็คือการถ่ายโอนอะไรครับการถ่ายโอนอิเล็กตรอนเดี๋ยวนักเรียนมาดูนะครับนักเรียนรู้แล้วว่าเกิดประจุบวกประจุลบเกิดอะไรขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราไม่ใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะครับตรงที่โต๊ะเธอเนี่ยที่ครูแจกให้เธอไปเนี่ยแล้วครูมีอุปกรณ์เพิ่มไปอีกกลุ่มละ2ชิ้นคือระหว่างที่ผมใช้แผ่นเปอร์สเปกนะครับกับไม้บรรทัดเหล็ก2สิ่งนี้วัตถุ2ชิ้นนี้ไม่เหมือนกันแผ่นเหล็กนะครับเมื่อนำมาทดสอบโดยการขัดถูแล้วไม่สามารถดูดกระดาษขึ้นมาได้แต่แผ่นเปอร์สเปกเนี่ยสามารถดูดกระดาษขึ้นมาได้เราก็โยนคำถามนี้ไปให้เด็กเพราะฉะนั้นระหว่างที่เด็กทดลองเนี่ยเขาจะเกิดปัญหาแล้วเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะทำไมมันถึงไม่ดูดอันนี้ดูดอันนี้ไม่ดูดเกิดจากอะไรพื้นความรู้เดิมที่เขาเรียนมาเนี่ยมันสามารถช่วยในการตอบเขาได้เลย
8: สิ่งที่เราทดลองอ่ะมันก็ยังเป็นไม้บรรทัดเหล็กอยู่ดีเราไม่ทดลองกับอันนี้มันซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยตัวนี้ก็ยังเป็นตัวนำทางไฟฟ้าเหมือนเดิมผลเลยออกมาเป็นเหมือนเดิมคือไม่ติดกับกระดาษ
0: นักเรียนสังเกตผลที่เกิดขึ้นนะครับขึ้นนะครับระหว่างคลาสนี่เขาสนุกสนานอยู่แล้วความเต็มอิ่มเต็มใจที่อยากจะรู้อยากจะเห็นในวิชานี้มันเพิ่มมากขึ้นแล้วแต่หากเราไม่ต่อยอดโดยการตั้งคำถามหรือนำอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาดึงดูดเขาในชั่วโมงต่อไปเราต้องใช้อุปกรณ์ชนิดนี้นะหรือใช้สิ่งนี้นะเราเอามายั่วเขาหลายๆคนอาจจะบอกว่ามันเสียเวลาเวลามีจำกัดกิจกรรมมีเยอะแต่ว่าการทดลองเนี่ยเสียเวลาแต่นะครับมันจุดประกายความคิดนะครับและทำให้เด็กเราเนี่ยอยากจะเรียนในวิชานั้นๆหรือเรียนด้วยความสนุกสนานมากส่วนกระบวนการคำนวณหรือการคำนวณที่มีในทุกวิชาที่เป็นการคำนวณเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆนะครับไอตัวคำนวณเนี่ยมันจะตามมาเองทีหลังจากที่เราทดลองแล้วยอมเสียเวลาหน่อยเถอะครับเพราะว่าเด็กเราเนี่ยขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่อนข้างมาก

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็ก

0: ล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งความอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี

และนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา8:57 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่ในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะพันธุศาสตร์และการบัญชีคณะอักษรศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยประชากรศาสตร์และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 3,430 คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมีนิสิตเป็นศูนย์กลางและขยายบทบาทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของสังคมวางทิศทางเชิงยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายจุฬาเติบโตท่วมท้นมีประชาชนเป็นศูนย์กลางรอบปีที่ผ่านมาได้ขยายงานเพื่อรองรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตภัยของสังคมเพิ่มความเป็นผู้นำทางการศึกษาในระดับโลกทางด้านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้เพื่ออนาคตและขยายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของโลกนอกจากนี้ยังเป็นผู้นำการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตผ่านหลักสูตรแซนบ็อกซ์ได้วิศวกรรมศาสตร์การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลระดับเอเชียและการมีส่วนร่วมกับ World Economic Forum ในการขับเคลื่อนทักษะแห่งอนาคตควบคู่กับการสร้างผลงานวิจัยระดับนานาชาติการส่งเสริมศักยภาพนิสิตบนเวทีโลกการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนมีการใช้เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้แก่คณาจารย์และนิสิตรวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในรูปแบบการเรียนแบบนันดีกรีด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมีการขับเคลื่อนและสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของสังคมไทยและสังคมโลกผ่านการขับเคลื่อนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆและศิลปวัฒนธรรมให้ความสำคัญทั้งการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมด้านดนตรีศิลปะศาสนาและประวัติศาสตร์รวมทั้งสร้างคุณค่าและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและต่างประเทศโดยวงมหาดุริยางค์ไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงจุฬาไทโยและเป็นวงดนตรีไทยประจำมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยไทยด้านความสำเร็จในการยกระดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติในปี 2568-2569 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยจากหลายหน่วยงานจัดอันดับโลกและเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดท็อป10ของอาเซียนในการจัดอันดับ QS World University Ranking 2026และอยู่ในอันดับ221ของโลกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต1 ตุลาคม 2569
วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชซึ่งประดิษฐานณด้านหน้าพระราชวังสราญรมย์เขตพระนครกรุงเทพมหานครนั่นในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569ในการนี้ทรงวางพวงมาลา

การที่4แห่งพระราชวงศ์จักรีมีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีเสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อวันที่2เมษายน2394ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์โดยทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำล่วงหน้า2ปีว่าจะเกิดขึ้นในวันที่18สิงหาคม2411มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดที่บ้านว่ากอมังประจวบคีรีขันธ์และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาครั้งนั้นหลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังพระนครพระองค์ทรงพระประชวรเป็นไข้และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคม2411สิริพระชนมพรรษา64พรรษาทรงครองราช17ปีต่อมารัฐบาลได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณรัชกาลที่4ให้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติองคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลจำนวน10โครงการหลัก134โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ42โครงการการพัฒนาด้านสังคม40โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม23โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา29โครงการในพื้นที่211หมู่บ้านและโรงเรียนขนาดเล็ก140แห่งมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 8,000 คนปีนี้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการผสานพลังระหว่างโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนหรือ BCG โมเดลและ Creative Economy เป็นประเด็นขับเคลื่อนเกิดเป็นผลผลิตผลิตภัณฑ์สร้างรายได้168รายการโอกาสนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเครดิตแบงก์เพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปมาตั้งแต่ปี2567เพื่อนักศึกษาชั้นปีที่1ได้เรียนรู้เบื้องต้นและพร้อมต่อยอดบ่มเพาะ soft skills สำหรับนักศึกษาที่สนใจต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดทองสุทธารามเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุหมื่นหินวัดป่าดงเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ
ต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และ

อนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีในโครงการพระราชดำริโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาและโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีส่งจำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดสะเกดวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครและวัดปรางหลวงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวแก้วหานามนางสาวชัชยาวัฒุรสพร้อมคณะและนางประยูนเหล่าชายเชื้อพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญาประเสริฐศรีพร้อมคณะและบริษัท God It Entertain จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปราชินีกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองจังหวัดอ่างทองและนายสมพงษ์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดอุบลวรรณารามวัดอมรยาสมาคมวัดบ้านไร่วัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีและวัดตนดรายจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชพิพัฒนโกศลจากวัดพิชยญาติการามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องโชติกถากล่าวถึงความดีความรุ่งเรืองที่ทำไว้เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่แม้ตายไปแล้วคุณความดีก็ยังคงอยู่เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ราชินิกุลบุญนาคสำนักงานคนข่ายทหารผ่านศึกกรมพระนครเหนือครอบครัวกิติขจรและมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์
มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดคูหาสวรรค์วัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครและวัดประชาสันจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสตัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคลองโพวัดขวางชัยภูมิจังหวัดอุตรดิตถ์วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวัดตลิ่งชันกรุงเทพมหานครวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาสัตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระชนกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากนนทสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากนนสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีวันนี้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทาน
โดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีดังนี้ณชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือชุมชนสามัคคีร่วมใจเขตบางเขนกรุงเทพมหานครณชุมชนอมรพันธ์ชุมชนดาวทองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครณชุมชนมินบุรีอุปถัมภ์เขตมินบุรีกรุงเทพมหานครและณศาลาเอเนกประสงค์หมู่บ้านทารารินเทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเป็นการเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ณวัดบางเตยกลุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกลุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงวันที่3ตุลาคม2569ซึ่งทำครัวฮาลาล 100% ให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานอาหารสุกสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบร่วมกับการเคหะแห่งชาติในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทน์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในบางพื้นที่การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและการได้รับสิ่งของพระราชทานต่างๆยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์รวมจำนวน300ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนตลาดหลัก4เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากสถานการณ์อุทกภัยอันเนื่องมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดของพื้นที่กรุงเทพมหานครหนึ่งในนั้นคือชุมชนตลาดหลัก4แห่งนี้โดยมีนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปมอบยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลัก4เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานงานร่วมกับกองทัพภาคที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลอง

ทางนิวราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลัก4ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำสะอาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: มาพ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย

0: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
1: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
0: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
2: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
0: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
3: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
0: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริงเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
3: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
1: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
3: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติอะ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับ

0: รู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
1: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: นักเรียนชั้นม.6 กำลังเรียนเรื่องการแบ่งแยกดินแดนที่มีอังกฤษเกี่ยวข้องจากเนื้อหาการแบ่งแยกดินแดนเบงกอล
1: ที่บังกาลอยู่ให้ geographically it's a very big state and it is very difficult to rule over Bengal from a single center एक नया स्टेट फॉर्म किया गया ईस्ट बंगाल एंड आसाम और ये बंगाल कि जो हिस्टोरियंस हैं वो ये कहते हैं कि डिवीजन के पीछे जो ब्रिटिश सरकार की नीति थी वो बांटो और राज करो की नीति का एक अंग था वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में जो ग्रोइंग नेशनल मूवमेंट है उसको कमजोर किया जाए एंड सो इट वॉज पॉसिबल ओनली बाय डिवाइडिंग द टू मेजर कम्युनिटीज ऑफ इंडिया हिंदूस एंड मुस्लिम्स
0: กลับมายังกรุงเดลีที่โรงเรียนเอกชนอีกแห่งหนึ่งนักเรียนกำลังถกกันว่าอะไรทำให้อังกฤษเลือกมาที่อินเดียตั้งแต่แรก
2: โอเค now initially how the British came to India
3: and traders
2: okay so now what was their major motives okay so you find that initially the balance of trade was in India's favor and that is why the Mughal kings they agreed for the trade is that clear
4: yes
2: okay
4: ma'am they introduced three things ma'am like they divided the administration into army police and civil services
2: so administration
0: since the 1960s ตั้งแต่ปี 1960 รัฐบาลจริงจังกับการเพิ่มเรื่องทางการเมืองไว้ในการสอนประวัติศาสตร์แต่ในยุคที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตประเทศปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ทำให้การศึกษาไม่อาจทำตามความต้องการได
2: ้
5: นักเรียนสมัยนี้เป็นพลเมืองของโลกค่ะพวกเขาไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่แต่ในประเทศอีกแล้ววันนี้อาจจะยังเรียนหนังสืออยู่ที่นี่แต่ว่าอาจจะเลือกไปเรียนต่อที่อังกฤษก็ได้และถ้าหากว่าคุณให้ความรู้ผิดเกี่ยวกับอินเดียก็อาจจะทำให้พวกเขามีมุมมองที่ผิดไปตลอดก็ได้นะคะ
0: 3ปีที่แล้วมีคำสั่งให้ขัดเกลาหนังสือใหม่ศาสตราจารย์พัตตาชารยะรวบรวมนักประวัติศาสตร์70คนร่วมกันเขียนแง่มุมต่างๆของลัทธิจักรวรรดินิยม
6: เราต้องดูว่าการล่าอาณานิคมให้อะไรกับสังคมของเราบ้างครับคำถามไม่ใช่แค่ว่าดีหรือไม่ดีเท่านั้นนะครับ
2: Let's come to the most important introduction of the British into India That was the Western education
0: แต่การเปลี่ยนมุมมองจากลำดับเวลามองในหลายแง่มุมมองทางการเมืองถูกบดบังแต่จะมีมุมมองใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเป็นหลักสูตรประจำชาติ
6: เมื่อหนังสือเล่มแรกออกมาในปี2006นะครับไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นต้องเผชิญกับมันทุกวันเราไม่ได้เขียนเพื่อตัวเราเองผมต้องเผชิญกับความแตกตื่นมากมายสื่อก็ไล่ลากข้อมูลเพื่อจะทำความเข้าใจมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ผมไม่ต้องการออกสื่อนี้เห็นได้ชัดว่าสื่อไม่ได้อยากจะทำความเข้าใจเขาต้องการที่จะโจมตีหนังสือเล่มนี้ออกมาเพื่อทำให้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นมานานแล้วผมต้องการให้เป็นมรดกที่ทำให้ประเทศชาติเจริญและไม่ลังเลที่จะแก้ไขตำรานี้เลย
0: ถึงแม้สื่อจะต่อต้านอย่างรุนแรงแต่หนังสือก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากบรรดาครูแม้กระทั่งครูที่ไม่เห็นด้วยในตอนแรก
7: มี6บทเล่มเดิมมีอย่างน้อย10บทด้วยกันแม้จะมีแค่6บทแต่ก็ลงลึกถึงรายละเอียดมันไม่ใช่แค่ผิวเผินเท่านั้นแต่เป็นการลงลึกถึงรายละเอียดและเป็นการศึกษาเชิงวิจัยด้วยเป็นตัวอย่างที่มาจากหลายแหล่งข้อมูลด้วยกันส่วนมากเขาก็จะใช้แหล่งข้อมูลของเราเองขณะที่หนังสือเล่มอื่นมักจะไม่สนใจในเรื่องนี้ในปากีสถานตอนเริ่มพวกเขาสัมภาษณ์ผู้คนประสบการณ์จากผู้ที่ได้รับความเสียหาย
5: เราเข้าข้างประเทศเราจึงกล่าวโทษอังกฤษทุกอย่าง ทำไมเราจึงยากจนเพราะอังกฤษมาปกครองเราแล้วก็เอาทรัพยากรของเราไปตอนนี้เรารู้แล้วว่าไม่ใช่จำนวนประชากรคือปัญหาหลักของเราประชากรที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับอังกฤษเป็นเพราะว่าพวกเราเองซึ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ฉันยกขึ้นมาพูดมันเกี่ยวกับวิธีการที่เราจะรับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่จะช่วยเราต่อสู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
0: คือต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะรู้จักรับผิดชอบแทนที่จะไปโทษคนอื่น
0: ในอังกฤษการเรียนเรื่องจักรวรรดินิยมมีบังคับในหลักสูตรม.ต้นนอกจากการเขียนแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ศาสตราจารย์ภัตตาชารยะใช้เวลาส่วนใหญ่ศึกษาตำราเรียนของอังกฤษ
6: ตำราเรียนของอังกฤษสร้างอะไรขึ้นมากมายครับแต่อาจมีบางประเด็นที่เปราะบางอยู่บ้างแต่ถึงระดับหนึ่งแล้วผมก็มีความผิดหวังอยู่เหมือนกันนะครับแนวคิดมากมายและกรอบโครงสร้างบางอย่างในตำรามันยังเก่าครับและก็ค่อนข้างที่จะอนุรักษ์นิยมนะครับ
3: old-fashioned and conservative.
6: เน้นที่ประวัติศาสตร์ราชวงศ์จนมากเกินไปนะครับเรารู้เรื่องตั้งแต่ยุคต้นอาณาจักรยูดาจนถึงยุคสุดท้ายรู้ประวัติของพระราชินีอลิซาเบธเราผ่านยุคสมัยของราชวงศ์นั้นๆมานานมากแล้วในอังกฤษนี่ผมคิดว่าเป็นความพยายามที่เสียเปล่านะครับแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับความจงรักภักดีซึ่งมันมีความสำคัญครับแต่ว่าบางพวกไม่ต้องการจะพูดถึงประวัติศาสตร์ในแง่มุมอื่นแม้ว่าอังกฤษจะพัฒนามาตลอด30ปีนี้ก็ตามนะครับน่าแปลกนะครับที่ประเด็นสังคมซึ่งได้รับความสนใจมากในอังกฤษไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกรอบของตำราเรียนได้เลยนะครับเป็นสิ่งที่แปลกมากๆเลยครับ
3: Change the framework of history writing for school textbooks
0: ถ้าไม่นับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนี้ศาสตราจารย์ภัตตาชารยะเชื่อว่าจำเป็นจะต้องให้เด็กๆมองประวัติศาสตร์ในแง่มุมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นและนี่เป็นวิธีการที่ชาติอื่นๆควรศึกษารวมทั้งอังกฤษด้วย
6: เรามีประวัติศาสตร์ซึ่งไม่มีที่พอสำหรับความจริงของชนชั้นอื่นในสังคมนอกจากชนชั้นสูงคนงานชาวนาคนธรรมดาคนที่มีชีวิตธรรมดาประวัติคนเหล่านี้ไม่มีในหนังสือครับถ้าผมจะถามเด็กที่มาจากชนชั้นล่างดูว่าจะเขียนบันทึกลงประวัติศาสตร์ประเภทไหนผมจะเขียนถึงประเทศว่าอะไรคือจุดด่างของประเทศนั่นเองครับประวัติศาสตร์การปกครองประเทศเป็นอย่างไรบ้างประวัติศาสตร์คือการเมืองครับเราหนีมันไม่ได้ครับแล้วก็ปฏิเสธมันไม่ได้ด้วยหาอะไรมาแทนไม่ได้ปฏิเสธไม่ยอมรับไม่ได้ความจริงมันเป็นการเมือง
8: หัวประเด็นในช่วงนี้ผมว่าเข้มข้นมากเลยนะฮะก็จะมีความคิดเห็นของผู้ที่เขียนตำราของอาจารย์ที่สอนอะไรต่างๆอาจารย์ครับเราเห็นความหลากหลายของความคิดอย่างเช่นคนที่เห็นด้วยแล้วคิดว่าการที่อังกฤษมาปกครองอินเดียก็มีข้อดีอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่านั่นเป็นข้อเสียต่างหากทำให้เกิดผลหลายๆอย่างตามมาความเห็นที่ต่างกันและหลากหลายในการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยมีผลยังไงอาจารย
9: ์ค่ะคือคงต้องเรียนก่อนนะคะว่านี่คือธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์นะคะคือเป็นการถกเถียงกันแต่ว่าต้องถกเถียงตามหลักฐานตามเหตุผลนะคะทุกคนที่ถกเถียงก็ต้องมีเหตุผลแต่มันไม่ใช่เป็นคำตอบเดียวนะคะประวัติศาสตร์ไม่ได้มีคำตอบเดียว
8: หมายถึงหลักฐานเดียวกันอาจจะเห็นด้วยเห็นต่างเห็นคนละมุมก็ได้เหมือนกัน
9: แม้กระทั่งหลักฐานเดียวกันหรือว่าหลักฐานคนละชุด
8: ค
9: นละชิ้นนะคะเพราะว่าแต่ละคนอาจจะได้หลักฐานมาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการที่ได้หลักฐานใหม่มาหรือการตีความหลักฐานที่ต่างกันเนี่ยมันจะให้ภาพประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน
8: วันนี้เห็นด้วยวันหน้าเจอหลักฐานชิ้นใหม่จากอดีตก็อาจจะไม่เห็นด้วย
9: ยกตัวอย่างอินเดียเนี่ยค่ะกรณีที่เป็นข้อถกเถียงใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยว่า
8: คืออะไรฮะ
9: อารยันเนี่ยเป็นผู้รุกรานจากภายนอกจริงไหมคือเดิมเนี่ยเราเคยเชื่อกันว่าอารยันมาจากภายนอกแต่ขณะนี้มีทฤษฎีมีข้อเสนอใหม่ว่าอารยันอาจจะอยู่ในอินเดียมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้
8: อ
9: ๋
8: อเหรอครับ
9: ฮะนี่คือตัวอย่างค่ะที่บอกว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้มีคำตอบเดียวแล้วข้อถกเถียงก็จะเปลี่ยนไป
8: ตำราเรียนนะครับสำคัญขนาดไหนเพราะอย่างเราดูเมื่อกี้ที่อินเดียเขามีเอาผู้เชี่ยวชาญมาที่เขาคัดเลือกมาแล้วมารวมกันแสดงความคิดเห็นเลือกมาเป็นบทเรียนที่เอามาสอนตำราเรียนประวัติศาสตร์ของบ้านเรานี่อาจารย์คิดว่า พียงพอไหมหรือว่าตรงไหนยังไงน่าจะเพิ่มเติมต้องไปค้นคว้าจากไหนยังไงอาจารย์คิดว่ายังไงครับ
10: ตำราเรียนเนี่ยนะคะก็ควรจะมีการปรับในระดับม.ต้นม.ปลายนะคะ
8: ปรับยังไงอาจารย
10: ์ก็คือไม่ต้องละเอียดมากให้รู้ประวัติความเป็นมาแล้วก็ตามมาถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเพราะว่าให้อดีตสอนปัจจุบันดีกว่าหรือว่าเอาบทเรียนจากอดีตมาใช้ในปัจจุบันตามหลักของวิชาประวัติศาสตร
8: ์
10: นะคะแล้วก็สำคัญที่สุดคือมีการปรับเนื้อหานะคะไม่น่าจะนานนะคะเพราะว่าเป็นโลกที่ไปไวมากในยุคข้อมูลข่าวสาร
8: อาจารย์หมายถึงว่าปรับให้ทันสมัยอาจจะต้องมีการปรับทุกกี่ปีอะไรอย่างนั้นไหม
10: คะ
8: ตามหลักฐานที่หาเจอค้นใหม่มีความคิดใหม่อะไรเง
10: ี้ยอย่างต่ำสุดก็5ปีนะคะควรจะมีการปรับนะคะในความทันสมัย
8: อาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหม
9: อยากจะเสริมประเด็นนี้นะคะ คือเห็นด้วยอย่างมากเลยว่าอย่าสอนประวัติศาสตร์ให้มันหลุดไปจากปัจจุบันหาคือสอนแล้วพยายามโยงเข้ามาว่าที่เราเรียนประวัติศาสตร์อันนี้เนี่ยมันทำให้เราเข้าใจอะไรในปัจจุ
8: บ
9: ันนะคะคือทุกเรื่องเนี่ยค่ะมันต้องมีประวัติศาสตร์ทั้งนั้นล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาสอนประวัติศาสตร์เนี่ยให้โยงมาถึงเรื่องราวในชีวิตจริงในปัจจุบันเนี่ยจะทำให้เขาเข้าใจนะคะแล้วสนใจเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเป็นบทบาทที่สำคัญของครูที่จะต้องเลือกว่าการที่จะสอนเนี่ยประเด็นไหนควรจะสอนสักแค่ไหนค่ะ
8: อาจารย์ครับเมื่อเราดูเมื่อสักครู่นี้มีคำหนึ่งเขาบอกว่าประวัติศาสตร์คือการเมืองแต่จริงประวัติศาสตร์นี้เป็นวิชาที่ว่าด้วยอดีตน่าจะหลากหลายใช่ไหมฮะหลากหลายเรื่องไหมฮะแต่เรื่องไหนควรจะหยิบมาพูดแค่ไหนอย่างไรเนี่ยสัดส่วนน่าจะเป็นไงหรือว่าในมุมมองอาจารย์น่าจะเป็นยังไงดีฮะ
9: คือดิฉันคิดว่าประวัติศาสตร์มันคืออดีตของทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องการเมืองนะคะแล้วฮ่าใช่อ่ะคือการมีส่วนอยู่นะคะแต่ว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของการเมืองอย่างเดียวเศรษฐกิจก็มีส่วนที่กำหนดว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเปลี่ยนแปลงนะคะสังคมปัญญาความคิดแม้กระทั่งศิลปะนะคะหรือถ้าพูดอีกในทางนึงก็คือทุกสาขาทุกศาสตร์มันก็มีประวัติศาสตร์ของตัวเองถ้าจะบอกว่าประวัติศาสตร์คือการเมืองคงไม่ใช่
8: คำถามสุดท้ายครับในการรวบรวมความคิดทั้งหมดที่คุยกันมาในวันนี้การเรียนรู้เรื่องอาณานิคมของอินเดียที่เขาเรียนเขาสอนประวัติศาสตร์กันเนี่ยจะเอามาพัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียนไทยได้ไงบ้างครับ
9: ถ้าดูทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือเห็นตัวอย่างในการเรียนนะฮะแบบชนิดที่เปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นได้วิเคราะห์ได้อภิปรายซึ่งมันก็ไม่ได้ใช้เฉพาะในวงการประวัติศาสตร์อย่างที่เรียนไว้นะคะตรงนี้อยากจะย้ำแต่สามารถประยุกต์ใช้กับทุกอย่างในชีวิตประจำวันนะคะอยากจะยกตัวอย่างสักนิดนึงก็คืออย่างเช่นประธานาธิบดีเคนเนดีเนี่ยตอนที่ไปเยือนฝรั่งเศสเนี่ยก็บอกว่าฝรั่งเศสคือมิตรคนแรกของสหรัฐอเมริกาซึ่งอันนี้ก็คือใช้ประวัติศาสตร์ในทาง

0: การทูตคือแล้วแต่จะเลือกใช้อะไรเมื่อไหร่นะคะรู้เขารู้เรานะคะรู้อดีตรู้ว่าอะไรควรจะปฏิบัติรู้ว่าอะไรควรจะ
1: thaiteachers.tv หรือชมรายการของโทรทัศน์ครูครับไทยคม5ช่อง36 KU band ชมกันได้แล้วก็อยากจะส่งความคิดเห็นก็ผ่านอีเมลหรือว่าจะ SMS มาทางสถานีก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง2ท่านนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรีเจริญพงษ์และอาจารย์วรัยรัตน์ภูกนานนท์ครับขอบคุณครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับแล้วมาชมว่าเราจะพาไปที่ประเทศไหนตรงไหนในโลกนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ทุกๆวันศุกร์เว้นศุกร์ที่โรงเรียนเพิ่มวิทยาจะจัดให้มีการทำกิจกรรม8กลุ่มสาระการเรียนรู้หมุนเวียนสลับกันไปที่สำคัญเป็นกิจกรรมที่นักเรียนทั้งโรงเรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกับคุณครูเปิดโอกาสอย่างอิสระในการรวมกลุ่มบริหารจัดการการทำกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระร่วมกัน
1: ในส่วนของกิจกรรมค่ายวิชาการ8กลุ่มสาระนะคะของเรียนเพิ่มวิทยาเนี่ยเรามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนได้มีกิจกรรมในการที่จะเสริมสร้างพัฒนาการของเขานะคะทีนี้ทางโรงเรียนก็เลยใช้วิธีการประชุมคณะครูนะคะมาปรึกษาหารือกันว่าเราจะจัดกิจกรรมอะไรได้บ้างนะคะแล้วมติของที่ประชุมก็เสนอกันว่าเราน่าจะจัดเป็นค่ายโดย8กลุ่มสาระเนี่ยจะหมุนเวียนกันในการจัดกิจกรรม
0: เริ่มจากที่หัวหน้ากลุ่มทุกสาระจะมาประชุมร่วมกันสลากันว่ากลุ่มสาระใดจะได้จัดกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไป
2: กิจกรรมที่เราจะจัดให้กับนักเรียนเนี่ยเราจะทำอะไรดีสิ่งที่อยากจะขอทุกกลุ่มสาระก็คือกิจกรรมที่จะจัดเนี่ยควรจะเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กปฏิบัติให้เด็กเขาได้ร่วมคิดร่วมทำนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่จะต้องเซตในกลุ่มสาระเนี่ยใน1กิจกรรมควรจะเป็นกิจกรรมที่เด็กม.1ก็ทำได้เด็กม.6ก็ทำได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยปลูกฝังในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะนอกเหนือจากเนื้อหาวิชาที่เด็กจะได้แล้วเนี่ยเขาจะได้เรื่องของการมีส่วนร่วมเรื่องของการทำงานร่วมกันเดี๋ยวเราจับสลากหลังจากจับสลากได้แล้วเนี่ยเราค่อยแยกไปคุยกันว่ากลุ่มสาระไหนจะทำกิจกรรมอะไรแล้วเราค่อยกลับมาคุยกันใหม่กลุ่มสาระภาษาไทยนะคะ
3: กลุ่ม8ค่ะ
2: ได้กลุ่มที่8นิสสาค่ะ
3: 4ค
2: ่
3: ะ
2: ได้หมายเลข4นะคะสาระการงานนะคะ
3: กลุ่มที่1ค
2: ่
3: ะ
2: กลุ่มที่1นะคะการงานอาชีพได้กลุ่มที่1นะในวันศุกร์หน้าเนี่ยเราจะคุยกันอีกครั้งนึงว่ากลุ่มสาระที่1คือการงานอาชีพจะจัดกิจกรรมอะไรให้กับนักเรียนนะคะ
0: เมื่อจับสลากได้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่จะได้จัดกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไปอาจารย์ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีก็จะมาประชุมกันว่าจะจัดกิจกรรมอะไรกันดี
4: ค่ะก็อยากจะเสนอกิจกรรมแป้งปั้นนะคะแต่เน้นในเรื่องของการปั้นผลไม้เป็นในลักษณะของปั้นของจิ๋วเพราะว่าของจิ๋วเนี่ยไอตัวผลไม้เนี่ยเด็กจะสามารถปั้นกันได้ทุกคน
5: ทำเป็นข้าวหลามค่ะเป็นของดีเมืองจังหวัดของนครปฐมด้วยค่ะกระบวนการทำก็ใช้กระบอกไม้ไผ่ค่ะแล้วก็นำข้าวเหนียวมานึ่งค่ะแล้วก็มาปิ้งกับไฟค่ะแล้วก็ใช้สถานที่ภายในโรงเรียนจัดกิจกรรมกลุ่มค่ะเด็กจะได้มีอาชีพไปทำงานต่อในอนาคตด้วยค่ะ
1: ตัวของกิจกรรมทั้งหมดนี้เราให้นักเรียนของเราทุกคนเนี่ยได้มีส่วนในการออกแบบกิจกรรมด้วยนะคะออกแบบอย่างไรก็คือเราเอาเกณฑ์ของประชาธิปไตยมาจับนะคะในการที่กิจกรรมทั้งหลายตรงนี้เข้าไปทำการโหวตนะคะ
6: ทิศหน้าจะมีการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะซึ่งในที่ประชุมมีมติว่าให้นักเรียนแต่ละห้องนะคะเสนอสิ่งที่ตนเองอยากทำหรือว่าขนมนะคะที่ตนเองอยากทำขึ้นมานะคะ
7: เพื่อนอยากทำอะไรกันบ้างครับช่วยเสนอความเห็นด้วยครับ

0: ทำขนมถ้วยฟูค่ะ
1: ขนมเค้กค่ะเพราะว่าส่วนมากเด็กนักเรียนอาจจะชอบกินขนมเค้กมากกว่า
2: ขนมเค้ก
3: ขนมกล้วยครับจะได้หาแบบขนมแบบไทยๆมั้งครับ
4: เป็ดพะโล้ดีกว่าเป็ดพะโล้มันทำง่าย
5: พ้นๆของกินหน่อยได้ไหม
6: ปาล์มโกครับเพราะหาทานง่ายและทำง่ายครับ
7: หมุยข้อครับเพราะวัสดุหาง่ายครับ
8: ขนมจากดีกว่าแถวบ้านมะพร้าวเยอะดี
9: เราว่าขนมจากดีกว่าเพราะในท้องถิ่นของเราหากินได้ยาก
10: ต่อไปนี้เราจะมาโหวตกันว่าจะเอาอะไรครับใครเอาขนมให้ฟูยกมือครับหมุยข้อครับ
11: ผลใบค่ะสองคนค่ะ
10: ใครเอาขนมเค้กครับ
12: สรุปนะคะว่าห้องเราเลือกขนมจากนะคะที่จะทำในอาทิตย์หน้าแล้วก็มีดนตรีด้วยนะคะก็ที่เราเลือกในวันนี้เลยเสนอในที่ประชุมต่อไปนะคะ
13: ก็คณะครูในกลุ่มสาระการเงินอาชีพเนี่ยก็ประชุมกันนะคะเพื่อจะจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนนะคะก็อยากจะให้นักเรียนเสนอมาเลยนะคะว่าอยากจะทำกิจกรรมอะไรในเรื่องของกลุ่มสาระการเงินอาชีพนะคะเชิญเลยค่ะ
14: พอดีว่าเพื่อนในห้องเขาเสนอให้ทำขนมครกอะค่ะเพราะว่ามันหาวัตถุดิบง่าย
15: สำหรับชั้นม.4 นะครับก็มีเค้กวุ้นมะพร้าวขนมจากนะครับแต่ขนมจากนี่โหวตมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเพราะนักเรียนห้องผมอยากจะรู้วิธีทำแล้วก็มันน่าจะทำง่ายสำหรับเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็วัสดุต่างๆก็หาได้ง่ายครับ
16: ก็ที่ได้ประชุมมาครับเพื่อนๆบอกว่าอยากได้ลูกชุบบัวลอยข้าวต้มมัดแล้วก็ดนตรีด้วยครับ
17: ค่ะจากที่ได้ไปประชุมในห้องนะคะเพื่อนๆก็ได้ลงมติกันว่าจะทำขนมจากซึ่งขนมจากเนี่ยใช้วัสดุน้อยแล้วก็วิธีทำง่ายวัสดุเนี่ยสามารถหาได้ภายในบ้านหรือว่าชุมชนของทั้งเพื่อนๆนะคะ
18: สรุปนะครับเย็บปักถักร้อยนะครับเย็บปักถักร้อยมีทั้งหมด1คะแนนนะครับทำขนมเค้กนะครับมีทั้งหมด1 2
19: ครับสรุปออกมานะครับคือขนมจากนะครับคือมีคะแนน6คะแนนนะครับคือสูงสุดนะครับแล้วรองมาคือดนตรีนะครับดังนั้นอยากจะถามในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเราจะทำทั้งสองอย่างครับขอความคิดเห็นได้ไหม
3: ค่ะแต่ว่าพี่ว่าน่าจะเป็น2 อย่างดีกว่าเพราะว่าจากที่พี่ไปถามน้องๆดูบ้างแล้วนะคะน้องเขาก็อยากให้มีดนตรีมาเล่นด้วยอะค่ะ
18: ครับใครเห็นด้วยกับพี่จารุวรรณครับขอยกมือด้วยครับครับงั้นเราได้ผลสรุปนะครับคือว่าในสัปดาห์หน้านะครับของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะครับเราจะทำขนมจากแล้วก็มีดนตรีมาบรรเลงประกอบไปด้วยครับขอบคุณครับ
6: เราได้เห็นการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีซึ่งก็ทำให้ผลของการสำรวจประชามติของนักเรียนนั้นออกมาตรงกันข้ามกับข้อเสนอของครูอาจารย์แต่ครูอาจารย์ของที่นี่ก็ใจกว้างพอที่จะรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนแล้วก็เลยต้องมาเรียนรู้การทำขนมจากด้วยกันเพื่อที่จะได้ไปถ่ายทอดให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
1: เพราะฉะนั้นหลังจากเลิกแถวในวันนี้แล้วก็นักเรียนมีช่วงว่างเนี่ยให้นักเรียนไปลงชื่อที่หน้าห้องประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนลงตามความพึงพอใจของนักเรียนนะคะดูว่าเราอยากอยู่กลุ่มไหนตามความสมัครใจว่าเราอยากประสงค์จะทำงานกับกลุ่มใดนะคะก็ให้ทยอยไปลงนะคะเมื่อนักเรียนมีเวลาว่าง
12: นักเรียนมีสิทธิ์ที่จะสมมุติอาจารย์เสนอเรื่องมาแล้วนักเรียนไม่ชอบนะคะสามารถขัดแย้งได้คือมีส่วนร่วมในความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
11: จากการจัดกิจกรรมทั้งหมดนะครับทางโรงเรียนก็เปิดกว้างมากในการเลือกให้สิทธิและเสรีภาพในการเลือกในการจัดกิจกรรมต่างๆในแต่ละกลุ่มสาระเพื่อให้เด็กได้ออก

0: ให้มันตามยาวเพราะว่าถ้ามันคูณอยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็จะไม่สุกตรงกลางนะคะ
1: ทาน้ำมันแล้วมันจะไม่ติดแต่ถ้าเราไม่ทาเวลาย่างมันไหม้มันก็จะติด
2: เนี่ยน้องบ๊าซ
3: พอได้ครับพอได
4: ้นี่อันนี้มันหวานประมาณนี้เราเติมน้ำตาลอีกหน่อยว่าแบบทำเป็นสองสูตรอะแบบสูตรแรกหวานน้อยอีกสูตรหนึ่งหวานมากอย่างเงี้ย
5: นี่เสร็จแล้วจะไปย่างกันนะคะอร่อยแน่นอน
6: เค็มครับ
7: อร่อยคร
6: ับ อร่อยครับอร่อยต้องใส่กับข้าวไหม
8: ้ครูที่เป็นที่ปรึกษาของแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นผู้ประเมินว่าในการทำกิจกรรมของแต่ละกลุ่มนั้นเขาเริ่มจากตรงไหนเขามีกระบวนการอย่างไรเขามีความร่วมมือกันไหมเขามีความสามัคคีกันไหมแล้วเขาแก้ปัญหาร่วมกันไหมประเมินตรงนี้ค่ะเราไม่ได้ประเมินตรงที่ว่างานจะออกมาดีไหมจะออกมาสวยไหมแล้วไม่ได้ประเมินตรงนี้นะคะประเมินตรงที่ว่าตรงกระบวนการนะคะตรงกระบวนการ
9: ทำไมหนูถึงทำกิจกรรมตรงนี้ได้ทันเวลาแล้วก็ผลงานเป็นที่ยอมรับของคุณครูตามเกณฑ์ที่คุณครูเขาวางไว้ค่ะ
10: คือทำงานกันเป็นทีมค่ะแล้วก็มีความสามัคคีกัน
11: แสดงว่าเพื่อนเราวางแผนในการทำงานเป็นอย่างดีนะคะมีทีมงานแล้วก็รู้จักการแบ่งหน้าที่ในความรับผิดชอบนะคะเมื่อแบ่งหน้าที่ผลงานก็เสร็จตรงตามเวลานะคะ
12: ที่ประสบความล้มเหลวเพราะว่าผมเนี่ยใส่ส่วนผสมบางอย่างมากหรือน้อยเกินไปครับน้ำมาใส่มากเกินไป
11: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เวลานักเรียนต้องทำงานกลุ่มเนี่ยนักเรียนต้องศึกษาใบงานก่อนใช่ไหมในการทำงานทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องศึกษารายละเอียดก่อนนะคะแล้วทดลองทำดูนะคะ
13: อยากจะให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่รูปแบบของการจัดสภาในโรงเรียนนะคะคณะกรรมการของนักเรียนนี่แหละสำคัญที่สุดเพราะเขาคือบุคคลสำคัญที่นะคะจะมาช่วยนะกิจกรรมต่างๆของเรียนให้ประสบความสำเร็จได้ถ้าเราสามารถดึงเด็กเหล่านี้นะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็สอดแทรกกระบวนการเรียนรู้ของประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ครบถ้วนเขาจะกลายเป็นคนที่มีคุณภาพนะคะคุณภาพแล้วก็เป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอก
4: การทำงานแบบด้วยความสามัคคีรู้จักมีความคิดว่าเป็นระบบงานว่ารู้จักการแบ่งงานนะคะการทำงานมากขึ้น
13: ทั้งเหนื่อยและท้อนะคะแต่เป้าหมายสุดท้ายคือลูกๆของเราชาวเพิ่มวิทยาทุกคนค่ะเพราะเขาคือต้องบอกว่าเป็นเสมือนกับยาชูกำลังนะคะให้บุคลากรครูในโรงเรียนนี้นะคะสร้างสรรค์เยาวชนให้เป็นผลผลิตที่ดีของชาติ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลาย Copper 2 Sulfate จากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลาย Copper 2 Sulfate คุณก็สามารถบิดให้ขาดได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย Copper 2 Sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย Copper 2 Ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการ ผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 เซลล์เท่ากับ E0 แคโทดลบ E0 แอโนดนั่นเองค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตน

หรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
5: ฮะ
4: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกัน ซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง n อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง n เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี fb กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอลนั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัว

ัวที่มันเป็นรีแอคชั่นมาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีท่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2 อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำพุประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำไม่เราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือดุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

0: โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนรัฐบอร์ดโรงเรียนเล็กๆที่พลิกชีวิตของชนกลุ่มน้อยจากการค้าและติดสารเสพติดเพื่อดำรงชีวิตแทนการทำผิดกฎหมายบ้านเมืองชาวบ้านที่นี่นับถือศาสนาคริสต์และจะใช้ไก่ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้าน
1: ที่สาเหตุที่ตั้งลงเนี่ยเพราะว่าปัญหาแรกก็คือยาเสพติดครับทำให้แถวนี้ทั้งหมดเลยครับเห็นดอยขนาดนี้ครับถางหมดเลยครับคือปกติเขาก็เมื่อก่อนเขาก็กลัวอยู่แล้วครับตชด.เนี่ยมาปุ๊บจะมาจับเพราะว่าปกติเขาก็ปลูกฝิ่นอะไรอยู่แล้วครับแต่ตอนสุดท้ายไม่ใช่จับอย่างเดียวครับมาให้ความรู้กับลูกๆเขาก็มีส่วนร่วม
2: ก็อยากจะถามนักเรียนที่บ้านอ่ะทางบ้านนักเรียนเลี้ยงสัตว์อะไรบ้าง
3: เลี้ยงไก่ครับ
2: เลี้ยงไก่ใช่ไหมการเลี้ยงไก่เนี่ยสำหรับแต่ละหมู่บ้านจะเลี้ยงไม่เหมือนกันบ้านเราเลี้ยงด้วยวิธีใดบ้าง
3: เลี้ยงบนต้นไม้คร
2: ับ บนต้นไม
3: ้เลี้ยงบน
4: ขาขาไม
2: ้
4: คร
2: ับ ใช้อะไรขัง กรงเอากรงใช่ไหมกรงกรงนี่ใช้อะไรทำ
3: ไม้ไผ่
2: ไม้ไผ่ใช่ไหมกรงใช่ไหมทำไม้ไผ่เอาเมื่อกี้มีต้นไม้กับบนดินแล้วเมื่อกี้พนิษฐ์บอกว่าขังไว้ในกรงเป็นสุ่มไก่เป็นไม้ไผ่ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: สามอย่างนี้อันไหนจะรอดตายมากกว่ากัน
5: สุ่มไก่ครับ
2: เวลาสัตว์ร้ายมาก็เข้ามาไม่ได้ใช่ไหม
1: คือสุ่มไก่ที่ทำมาเนี่ยนะครับก็คือว่าปกติแล้วผมดูทั่วทุกภาคเขาจะขังไก่เนี่ยเขาจะใช้วิธีไหนอาจจะเอากล่องใส่ไก่เนี่ยผมคิดว่าไก่เนี่ยมันหายใจยากใส่กระสอบเหมือนกันหายใจไม่ออกเกือบไปสวนไปนาไปที่ไหนบางคนอาจจะแต่งงานที่อื่นมาที่นี่ปุ๊บอาจจะมีของฝากคือเอาไก่ไปเนี่ยถ้าใส่สุ่มไก่ตัวเนี้ยถือไปไกลขนาดไหนก็ไม่เป็นไรครับจุดมุ่งหมายก็คือขั้นตอนการทำสุ่มไก
2: ่นักเรียนอยากทำไหมครับ
5: อยากทำค่ะ
2: ท่านเดี๋ยวถ้านักเรียนอยากทำเดี๋ยวจะให้ออกไปเลือกไม้ไผ่แต่การที่จะเลือกไม้ไผ่ก็คืออายุประมาณ1ปีนะมาถ้าอ่อนเกินไปมันก็ไม่ทนถ้าแก่เกินไปเวลาเรามาดัดมันก็จะหักใช่ไหม

0: ไหมแล้วส่วนกระบอกไม้ไผ่นั้นไม่จำเป็นต้องใหญ่หรือเล็กเท่าไหร่แต่เราก็ควรที่จะเลือกที่ไม่มีแมลงแมลงเจาะนะปัญหาก็คือถ้าเราทำสารตอกอะไรเนี้ยมันก็จะหักมันจะไม่เกิดความทนทานนะครับเข้าใจไหมครับ
1: เข้าใจคร
0: ับ อีกเรื่องหนึ่งการเข้าป่าเรื่องความปลอดภัยนะมีทั้งงูนะมีแมลงอะไรเยอะแยะแล้วก็อาวุธมีดของเราที่เราใช้แล้วมันระวังด้วยนะเรื่องความปลอดภัยนะนักเรียนพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมที่จะไปฉะนั้นก่อนที่จะไปก็ต้องเลือกกลุ่มก่อนการทำงานนะทำงานเป็นกลุ่มนะถ้าทำเดียวๆหรือคนเดียวเนี่ยบางคนรู้ก็รู้แค่คนเดียวใช่ไหมฉะนั้นถ้าทำเป็นกลุ่มบางคนอาจจะรู้1รู้2ก็แบ่งกันไป
2: จากนั้นคุณครูได้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและส่งตัวแทนกลุ่มออกไปตัดไม้ไผ
0: ่สังเกตดูอันนี้ถึง1ปีหรือยัง
3: ยังไม่
0: ถึง
4: ยังเข
0: ีย
4: วอย
0: ู่ครับไม่มันเขียวหมดแหละแต่สีของมันจะขาวๆมนๆใช่ไหมอันนี้อายุยังไม่ถึง1ปีแต่ถ้าแบบนี้1ปีถ้าเป็นแบบนี้ล่ะ2ปีหรือเนื้อแก่เกินใช่นะเราไปตัดไม้ไผ่เรียบร้อยแล้วทีนี้ครูมีตัวอย่างให้2แบบแบบที่1เป็นของพื้นเมืองที่เราเคยเห็นกันนะอันนี้เป็นพื้นบ้านนะข้อดีข้อเสียของเราคือรู้ไหมยังไม่รู้นักเรียนอันนี้เวลาเราขังไก่แล้วเรายกออกมาไก่มันติดมั้ย
1: ไม่
0: ติดแต่อันนี้เป็นไงไก่อยู่ในเนี่ยเราไปสวนไปไล่ไปกับพ่อแม่นะจับอย่างนี้ก็ได้นะง่ายไหมไก่ตัวเล็กๆมันก็ไม่หล่นนะมันก็อยู่ในนี้แหละอุ่นดีนะอย่างนี้ก็ปลอดภัยแต่แบบนี้ปลอดภัยเหมือนกันแต่เอาไปสวนไปไล่มันก็ต้องหากล่องหรือว่าอะไรมาใส่อีกทีหนึ่งใช่ไหมมันถือปุ๊บเราก็ค่อยขังไว้แต่อันนี้มันก็อยู่ในนี้อยู่แล้วเวลาให้อาหารไก่ข้าวหรืออาหารเนี่ยข้าวสารหรืออาหารเนี่ยมันก็จะไม่หล่นที่ข้าวสารข้างในนี่นะสาเหตุที่ข้อดีของมันแล้วเวลามันก็จะได้ขี้ไก่ด้วยหรือว่ามูลไก่ไปทำอะไรไปทำเป็นปุ๋ยก็ยังได้ใช่ไหมมันก็แต่ว่าถ้าจะมีไก่เยอะเราก็สารให้มันใหญ่กว่านี้นะถ้าไก่มีลูกแค่ 4-5 ตัวแม่ตัวเล็กเราก็สามารถใช้นี่ได้กลุ่มที่1จะเลือกอันไหนกลุ่มที่1อันเล็กใช่ไหมกลุ่มที่2อันใหญ่นี่นะกลุ่มที่3
5: อันเล็ก
0: แล้วทีนี้ครูก็มีนะชาวป่าหรือผู้รู้เป็นคนสารช่วยครูอีกทีหนึ่งนะฉะนั้นนักเรียนเวลาเข้าไปอย่าเล่นกันขอให้ตั้งใจทำตั้งใจดูนะถ้าเสร็จแล้วจะดูผลงานของแต่ละกลุ่มว่าผลงานกลุ่มไหนออกมาดีที่สุดพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะอ้าวพร้อมแล้วกลุ่มที่1ตามครูมาก่อนได้ก่อนที่จะแบ่งเนี่ยผมกับชาวบ้านเนี่ยเป็นพูดคุยกันก่อนว่าเอ้าส่วนไหนที่ชาวบ้านจะสอนส่วนไหนชาวบ้านเนี่ยส่วนมากจะพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่ทำนี่เก่งครับแต่มีอะไรก็จะแนะนำให้ครูให้คุยกับเด็กครับบางทีเขาอาจจะพูดเมืองพูดภาษาถิ่นพูดภาษาเนี่ยครับเขาก็เลยแต่ผมจะใช้ภาษาไทยพูดกับนักเรียนสื่อความหมายผมเป็นคนคล้ายๆฟิลครับเป็นตัวสื่อแต่เขาเป็นคนจุบประกายนักเรียนก็เป็นคนรับ
2: จากที่คุณครูได้ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มเลือกแบบสุ่มไก่ที่

0: ให้ตอกยาสารรอบๆสุ่มไก่เพื่อขึ้นรูปแบบลายหนึ่งโดยจุดเริ่มต้นของตอกยาแต่ละเส้นเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆเพื่อให้สุ่มไก่ได้รูปทรงกลมส่วนสุ่มไก่แบบพื้นบ้านนั้นจะมีกรรมวิธีที่คล้ายกันต่างกันตรงที่สุ่มไก่แบบพื้นบ้านนั้นจะมีขนาดเล็กกว่ามีการสานฐานของสุ่มเพื่อปิดกั้นให้มิดชิดและลายสานชิดกัน
1: เขาก็มีความคิดแต่หลายคนเนี่ยผมคิดว่าแค่สอนครั้งเดียวเนี่ยเขาอาจจะบางคนสนใจบางคนไม่สนใจครับแต่ถ้าเกิดครูบอกว่าเอ้าวันนี้สอบนะเก็บคะแนนด้วยเขาก็จะมีความสนใจมากขึ้นและทำออกมาปุ๊บแต่ละคนครูไม่ได้เน้นว่าสวยงามแต่เน้นว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความสามัคคีกันไหมเอ้าหลังจากที่เราลงมือได้ทำกันแล้วแต่ละกลุ่มก็มีข้อดีข้อเสียของกลุ่มใครกลุ่มมันนะทีนี้ครูจะมาสรุปว่ากลุ่มไหนที่ทำได้ดีที่สุดนะบางกลุ่มมีความสามัคคีทำช่วยกันทำแต่บางกลุ่มทำแค่คนสองคนแล้วไปเล่นนะบางคนก็ตั้งใจนะข้อดีข้อเสียที่ออกมานะกลุ่มแรกกลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่มที่3ออกมาแล้วนะผลงานที่ออกมาก็คือมันยังบิดเบี้ยวนะยังไม่ได้รูปทรงเท่าที่ดีนักนะเพราะว่าอาจจะเป็นไม้ไผ่ของเรามันหนุ่มเกินไปนะกันหักมันก็จะไม่ค่อยทนเห็นไหมนี่หักไปแล้วแต่ก็ใช้ได้นะแต่ถ้าข้อปรับปรุงก็คือขอให้หาไม้ไผ่ที่อายุแก่กว่านิดนึงนะเคยบอกไปแล้วว่า1ปีใช่ไหมแต่อันนี้มันยังหนุ่มอยู่นะกลุ่มที่2ที่2ใช่ไหมข้อไม้ไผ่ก็ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันคือความคงทนก็อาจจะไม่ค่อยดีพอแต่สำหรับรูปทรงก็ใช้ได้แต่ถ้ามีไก่ตัวโตตัวสูงกว่านี้ก็สามารถที่จะหาไม้ไผ่ที่ยาวกว่านี้นะแล้วก็เวลาไก่มันจะยืนใช่ไหมไม่ใช่นอนอย่างเดียวยืนปุ๊บหัวมันจะชนตรงนี้นะโดยเฉพาะไก่ชนไก่ตัวโตนะกลุ่มสุดท้ายไม้ไผ่ใช้ได้นะทนทานเนี่ยไม่เชื่อเราเตะดูสิโอ้โหแน่นอนดูนะครับนี่ไม้ไผ่แน่นหนาด้านบนก็กว้างพอสำหรับใส่ไก่ตัวใหญ่นะก็มองเห็นด้วยตาเปล่ารู้แล้วนะครับกลุ่มนี้ทำได้ดีกว่าทั้งสองกลุ่มปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับโอ้โหนะถึงแม้จะเป็นผู้หญิงทั้งหมดแต่ผลงานออกมาดีกว่าผู้ชายอีกหลังจากเราทำทั้ง3กลุ่มเรียบร้อยแล้วอยากจะให้นักเรียนเนี่ยอาจจะไปฝึกที่บ้านไปฝึกกับใครก็ได้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าไปลองทำดูนะเพื่อให้เกิดความชำนาญนะครับแล้วก็นักเรียนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวก็ให้กับตัวเองนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อใช่ไหมเราไปที่ไร่ก็มีไปแถวเนี้ยวัสดุพวกนี้หาง่าย
2: หนูรู้สึกว่าถ้าหนูทำสุ่มไก่เป็นนี่หนูจะไม่ให้พ่อกับแม่ซื้อและหนูจะทำให้พ่อกับแม่เองค่ะถ้าหนูทำเก่งหนูจะทำเอาไปขายแล้วก็เอาไปให้เด็กที่เขาอยากได้ค่ะหนูได้รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบงานของตัวเองและมีความสามัคคีแล้วก็มีความรู้มีความรับผิดชอบของตัวเองในกลุ่มค่ะรู้สึกที่เขามาสร้างโรงเรียนที่นี่ค่ะเด็กอย่างพวกหนูคงถ้าไม่มีสมเด็จย่าคงไม่ได้มาเรียนหรอกค่ะ
1: ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาจะจบปริญญาจะจบยังไงก็ช่างแต่เขายังคงจะ นึกถึง

วันหนึ่งได้ทำซุ้มไก่ครับอาจจะมีไอเดียหรือว่ามีความคิดที่จะต่อยอดไปอีกอนาคตอีกแต่ผมก็ไม่แน่อนาคตต่อไปเขาจะสารแบบไหนเพราะว่าในทางเหนือของเราก็หรือว่าชนเผ่าสารอย่างนี้ครับแต่อาจจะไปเจอแบบคนอีสานหรือว่าเจอแบบคนภาคกลางเขาอาจจะสามารถพัฒนาไม่โดยเฉพาะเขาจับปลาเนี่ยเขาสารยังไงเขาจะพัฒนาเขาจะรักมีความรักเลือกรักษาไม้ไผ่หรือว่ามาปลูกใช้เองไม่ทำลายป่าสามารถที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

0: ในโลกยุคปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นสิ่งจำเป็นโรงเรียนอนุบาลลำปางจังหวัดลำปางจึงมุ่งเน้นให้นักเรียนเก่งทางด้าน ICT เพื่อให้นักเรียนก้าวไปสู่โลกยุคใหม่ได้อย่างทันท่วงทีคุณครูอานนท์สายคำปูจึงคิดค้นวิธีการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถคิดและสร้างสรรค์ผลงานด้าน ICT ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
1: สำหรับการจัดการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งได้กระบวนการทั้ง10ขั้นตอนเนี่ยได้จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ที่ผมได้สอนนักเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์มานานและพยายามพัฒนาและปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆและทดลองใช้ว่าในกระบวนการทั้ง10ขั้นตอนนั้นจะสามารถทำให้นักเรียนผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อทางด้านคอมพิวเตอร์ได้แทบทุกครั้งและประสบผลสำเร็จในการทำงานแล้วก็นักเรียนเองก็สามารถนำสิ่งเหล่านั้นไปจัดการเรียนรู้ไปสร้างองค์ความรู้ของตนเองได้โดยใช้กระบวนการทั้ง10ขั้นตอนครูถามนิดนึงว่าจากการเรียนเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราเคยใช้สื่ออะไรบ้างที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
2: ์
1: PowerPoint CAI
2: e-book
1: นักเรียนเคยใช้ในวิชาอะไรบ้างครับ
2: คอมพิวเตอร
1: ์ครับใช่ไหมครับนักเรียนเคยทำไหม e-book อ่ะ
2: ย
1: ังไม่เคยใช่ไหมครับยังไม่เคยทำคุณมีตัวอย่างอีบุ๊กที่พี่และเพื่อนเพื่อนของเราลองทำดูนะครับนี่เขาทำเรื่องอะไรครับ
3: ศิลปินแห่งชาต
1: ินะครับศิลปินแห่งชาติพี่ๆเขาก็ไปทำมานะครับในอีบุ๊กเองก็มีข้อทดสอบด้วยนักเรียนก็เรียนรู้มาแล้วก็ทำข้อทดสอบไปนะครับทำไปนะครับตรวจคำตอบได้ต้องการแสดงผลทำแล้วได้1คะแนนนักเรียนเคยใช้แล้วใช่ไหมครับเคยแล้วนะครับนักเรียนเคยใช้ทีนี้อยากทำหรือเปล่า
3: อยาก
1: ทำนะไหนใครอยากทำบ้างยกมือสิครับวันนี้ได้ทำแน่ๆเลยครับยกเอามือลงครับและทีนี้งานคราวนี้ครูอยากจะให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มลองช่วยกันคิดว่าและตัดสินใจว่าจะทำเรื่องอะไรให้แบ่งกลุ่มและไม่เกิน4-5คนนะครับแล้วให้นักเรียนไปปรึกษากันว่านักเรียนจะทำเรื่องอะไร
4: ว่าเราอยู่ใกล้หลายวันนั้นเราคิดว่าน่าจะเอาวัดเจดีย์ชาวหลังเพราะว่าในวัดเจดีย์ชาวหลังประกอบด้วยพระรูปที่สำคัญแล้วก็มีสิ่งที่รวบรวมเรื่องราวเก่าๆของวัดนี้ไว้เอางั้นเอาวัดเจดีย์ชาว
1: กลุ่มนี้สนใจเรื่องอะไรครับ
5: วัดอะไรครับ
1: อยู่ที่ไหนครับ
6: อำเภอของคาจังหวัดลำปาง
1: อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนะครับทำไมผมถึงสนใจครับ
6: ใครทำภาพยนตร์ที่นี่ครับ
1: เป็นวัดที่น่าสนใจเพราะมีคนมาถ่ายทำภาพยนตร์ที่นี่นะครับนะครับจากการที่ครูลองสอบถามพวกเราทั้ง9กลุ่มปรากฏว่านักเรียนสนใจเรื่องที่แตกต่างกันเลยนะครับครูจะมีเอกสารให้นักเรียนทำนะครับเพราะว่าในการทำอีบุ๊กเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องมีข้อมูลนะครับเพื่อที่จะมาทำนะมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นข้อมูลของตัวเองแล้วก็นำเสนอผ่านสื่อเล็กๆตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า e-book หรือ electronic books นะครับทีนี้กูจะให้แต่ละกลุ่มรับเอกสารไป

นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนดำเนินการตามขั้นตอนที่ครูจะเสนอแนะนะครับตอนนี้ครูอยากให้นักเรียนเริ่มขั้นตอนที่1คือการรวบรวมประสบการณ์ของแต่ละคนดูนะครับมาพูดแลกเปลี่ยนกันครับว่าใครรู้เรื่องอะไรในกลุ่มของตัวเองที่เรื่องที่เราจะทำนะครับกลุ่มนี้เจ้าพ่อบุญยวาทใช่ไหมครับเอาเอกสารวางไว้นะครับเดี๋ยวแต่ละคนต้องเขียนหัวข้อของตัวเองไว้ก่อนนะครับแล้วก็มารวมกันตรงนี้นะครับว่าผมจะเอาเรื่องอะไรนะครับนะครับหรือจะคุยกันแล้วก็ตกลงกันเสนอของแต่ละคนโดยไม่มีการคัดค้านกันนะครับแล้วข้อที่2ก็มาตัดสินใจเลือกเอานะครับว่าที่เราหามาทั้งหมดเนี่ยเราจะทำได้จริงๆกี่เรื่องนะครับความเป็นไปได้ที่เราจะทำนะครับทีนี้ขั้นตอนที่2ก็คือนักเรียนลองเลือกสิครับว่านักเรียนลองตัดสินใจนะครับว่านักเรียนจะเอาเรื่องอะไรบ้างจะเหลือกี่หัวข้อที่จะมานำเสนอในอีบุ๊กครับ

0: ตกลงได้กันกี่หัวข้อครับเรื่องนี้ครับพระธาตุลำปางหลวง
1: 7
0: หัวข้อตกลงพร้อมใจกันทุกคนว่าจะทำอยู่7หัวข้อเพื่อที่จะนำเสนอทีนี้ขั้นตอนที่3นักเรียนจะต้องเอาหัวข้อที่นักเรียนมีอยู่นะครับมาพิจารณาว่าจะมีรายละเอียดของเนื้อหาอะไรบ้างที่จะนำเสนอสามารถใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ในหนังสือได้ครับสิ่งที่ครูเน้นย้ำเสมอนะครับการเอาข้อมูลของคนอื่นมาต้องทำยังไงครับให้อ้างอิงในเว็บไซต์ที่เอามานะครับรูปภาพข้อมูลให้อ้างอิงหรือใส่ในบรรณานุกรมด้วยทุกเรื่องนะครับเราจะทำขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่4คือขั้นการออกแบบและวางแผนขั้นตอนนี้นักเรียนจะต้องเอาข้อมูลที่นักเรียนพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์เนื้อหาออกมาแล้วว่าจะเอาข้อมูลอะไรจะนำเสนอในอีบุ๊กมาออกแบบว่าในอีบุ๊กแต่ละหน้าจะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะจะมีรูปภาพประกอบอะไรบ้างภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวลักษณะใดแล้วลองวางแผนดูครับว่าจะทำอย่างไรให้ข้อมูลได้ครบสมบูรณ์

หลังจากที่นักเรียนออกแบบและวางแผนเสร็จแล้วว่าในอินบุ๊กของนักเรียนจะมีอะไรบ้างนักเรียนก็ได้แยกย้ายกันไปหาข้อมูลเพิ่มเติม

0: กำลังทำเรื่องเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกสั้นๆว่า e-book ซึ่งทางกลุ่มหนูได้จัดทำเรื่องเกี่ยวกับข้าวแตนหนูเลยจะมาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับข้าวแตนกับป้ามณีค่ะ
1: ได้ลูกได้ก่อนจะมาเป็นแห้งเลยนะมีส่วนผสมมีน้ำแตงโมมีข้าวเหนียวมีเกลือป่นน้ำอ้อยนะเอาผสมกันแล้วก็ทำแผ่นเอาไปตากแดดอันนี้แห้งเสร็จแล้วแห้งกันจากนี้ก็เป็นของแห้งแล้วเสร็จแล้วก็ทอดได้เลยมาดูเตาอบได้เลยลูกป้าจะเปิดให้ดูอันนี้เพิ่งปิดละเพิ่งปิดเมื่อกี้นี่นี่แห้งแล้วป้าปิดเตาอบ
2: ตอนนี้เวลาอบนานไหมคะ
1: ก็ถ้ามันเปียกหมดไม่ได้ตากแดดเลยก็8ชั่วโมงอันนี้มาตากแดดมาแล้วอบประมาณ3ชั่วโมงนี่ข้าวแตนนะน้ำแตงโมแต่นี่หน้าน้ำตาลมันมีหลายอย่างนะลูกน้ำตาลอย่างนี้ไม่มีน้ำตาลจะไม่หวานก็อีกอย่างนี้อีกอย่างนี่หน้าหมูหยองใส่น้ำพริกเผาหมูหยองแต่ข้าวแตนเป็นน้ำแตงโมนั่นแหละข้าวอยู่ในข้าวน้ำแตงโมอยู่ในข้าวแล้วอันนี้หน้าของมันอันนี้ก็ธัญพืชจะมีเม็ดหลายอย่างมีเม็ดฟักทองมีงาดำงาขาว
3: สำหรับขั้นตอนที่5ขั้นตอนที่เป็นที่เรียกว่ามิติสัมพันธ์นั้นนะครับครูจะหมายถึงว่าการที่นักเรียนนะครับจะต้องออกแบบให้ส่วนต่างๆของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของเรานะครับเชื่อมต่อและก็ใช้งานได้อยากให้ทำนักเรียนนำเสนอลักษณะของเป็นโฟลชาร์ตจะเห็นว่าลูกศรที่ครูแสดงนั้นจะแตกต่างกันลูกศรที่ไปกลับก็หมายความว่าคลิกจากหน้านี้ไปหน้านี้ได้ถ้าลูกศรชี้ทางเดียวก็หมายความว่าจากหน้าสารบัญก็คลิกไปที่หน้าที่3ได้เลยแต่ถ้าลูกศรไปกลับก็หมายความว่าจากหน้าที่5ไปหน้าที่4ได้เช่นเดียวกันจากหน้าที่4ก็ไปหน้าที่5ได้นี่คือเครื่องหมายที่จะใช้ในการสร้างมิติสัมพันธ์เดี๋ยวครูจะมีแบบให้นักเรียนสร้างในเอกสารในขั้นตอนที่5
4: เนี่ยภาพอุปกรณ์ด้วย

0: นักเรียนครับจากที่นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนตอนนี้นักเรียนจะได้องค์ความรู้ที่นักเรียนจะใช้นะฮะหรือจะนำมาสร้างเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้วใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปนั้นก็คือการที่นักเรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมานะโปรแกรมที่ครูจะให้นักเรียนได้เรียนรู้ก็คือโปรแกรม Desktop Author นะครับ
1: คุณครูได้สอนวิธีการใช้โปรแกรมเพื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างสรรค์ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของตัวเองได้อีกทั้งหากนักเรียนคนใดมีเข้าใจคุณครูก็มีคู่มือการใช้โปรแกรมให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองด้วย

0: 差不多抄曬啲書咧。
1: เมื่อนักเรียนได้ทำการสร้างอีบุ๊กนักเรียนจะทำการจดบันทึกในแต่ละขั้นตอนไปด้วยว่าทำอะไรบ้างเกิดปัญหาอย่างไรและทำการแก้ไขอย่างไรจนได้ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้เป็นการทบทวนและสรุปความรู้ของพวกเขาเองไปด้วยในตัว

0: ตัวแทนในการนำเสนอหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กวันนี้พวกเราจะมานำเสนอวัดเจดีย์ซาวค่ะ
1: อยากได้ประวัติย่อๆของ
2: วัดเจดีย์ซาว
1: ค่ะ
2: วัดเจดีย์ซาวหลังนี้สร้างมาประมาณพ.ศ.500
0: องค์พระธาตุเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงอะไรก็ไก่เจดีย์ทรงมอญขอไข่เจดีย์ทรงล้านนาคอควายเจดีย์ทรงล้านช้างงูเจดีย์ทรงพม่า
3: ในสมัยพุทธกาลจังหวัดลำปางมีชื่อว่าอะไรก็ไก่เขลานครขอไข่ลำพะกับป่านครคอควายลำพะนครงองูถูกทุกข
4: ้อพวกเราได้ความรู้ต่างๆในการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กคือได้ความรู้ในวิชาประวัติศาสตร์คือเรื่องประวัติความเป็นมาของพระธาตุลำปางหลวงได้ความรู้เกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาคือเกี่ยวกับพระพุทธรูปและสถานที่ต่างๆในวัดและได้ความรู้จากวิชาศิลปะคือการนำศิลปะมาตกแต่งในการทำอีบุ๊กค่ะคอมพิวเตอร์ครูได้ความรู้เกี่ยวกับการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ค่ะ
5: การเรียนแบบนี้ทำให้เราได้สืบค้นข้อมูลนอกสถานที่และได้สืบค้นข้อมูลทางจากอินเทอร์เน็ตและได้ความรู้มากกว่าที่คุณครูสอน
6: รู้จักสามัคคีคือต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะไม่ใช่เอาของเราเป็นตัวอย่างอย่างเดียวสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะในชีวิตประจำวันหรือการทำงานวิชาต่างๆนะคะ

0: ป็นที่ทราบนะครับการอุทกภัยเกิดขึ้นทุกครั้งเนี่ยต้นไม้ต้องตายนั้นตรงนี้นะครับเราจะต้องมานั่งนึกแม้แต่ชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็มีภูมิปัญญาอยู่แล้วจากที่ผมเป็นลูกแม่น้ำเนี่ยจะเห็นว่าเวลาน้ำลดเนี่ยตาจะเอากระมังที่รั่วๆนะครับไปวางบนร้านเสร็จแล้วก็เอาดินโคลนดินตะกอนนะครับมาใส่กระมังแล้วก็เอาพริกแห้งพริกขี้หนูอะไรมาเพาะเตรียมการอันนี้เป็นภาพที่เราจำมาว่าตาทำทำไมพอตอนหลังเราถึงรู้นะครับว่าเออตรงนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาเตรียมตัวก่อนนั้นเราก็ได้ประสบการณ์ตรงนี้นะครับมาวางแผนในการจัดการเรียนการสอนนะครับว่าก็คือการฟื้นฟูในกิจกรรมการเรียนการสอนคือเราก็พยายามที่ต้องการ1เพาะเมล็ดพันธุ์ผักไว้ก่อน2ปักชำกิ่งชำไว้ก่อนพอน้ำรดมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะบริหารจัดการปลูกได้ทันทีไม่ต้องรอนะครับกิจกรรมในวันนี้ครับเราก็จะจัดโดยการพูดคุยถึงปัญหาน้ำท่วมซึ่งปัญหาน้ำท่วมเราหนีไม่ได้เมื่อหนีไม่ได้แล้วเราจะบอกให้เด็กอยู่ในทำอย่างไรครับว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้ระหว่างน้ำท่วมเราก็สอนลงไปตรงนี้คุยเขาครับว่า1ความรู้เดิมเอามาใช้สิ่งที่จะแก้ปัญหาให้ได้2ความรู้ใหม่ความรู้ใหม่ก็ได้จากตัวเองบางทีเผชิญสถานการณ์อะไรเราก็แก้ปัญหาเองพ้นพบด้วยตัวเองกับดูคนอื่นเขาอันที่3ยอมรับในสิ่งที่ผ่านไปแล้วการใช้ชีวิตในน้ำท่วมเราใช้อะไรครับอันที่1ความรู้เดิมน้ำประปาไหลไหม
1: ไม่
0: ไหลน้ำดื่มมีไหม
1: ม
0: ีดื่มบางคนนะมีไหมบ้างครับไม่มีมีเปล่าเอาทำไงบ้านครับไม่มีน้ำดื่มไม่มีใครไปแจกทำยังไงแกว่งน้ำส้มแกว่งน้ำส้มแกว่งน้ำส้มนั้นมันก็แกว่งได้คือได้แต่ความใสเชื้อโรคหมดไปไหมยังไม่หมดได้แต่ความใสเนี่ยก็ไปตากแดดนะที่วางนอนเพื่อให้รับอะไรครับให้รับความร้อนอุณหภูมิขึ้นตาก3วันเนี่ยเชื้อโรคอาจจะส่วนหนึ่งจะหมดไปก็พอจะดื่มได้ที่ตัวสำคัญเลยตัวนี้ครับการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพราะในชีวิตสถานการณ์ทีนี้มันเกิดปัญหาคนเราต้องแก้ปัญหานะการแก้ปัญหาบางครั้งนี่เราแก้โดยไม่มีแบบแผนเลยทำไปสมตุ่มเลยนั้นความรู้ใหม่จะได้จากใครครับตัวเองถ้าไม่แก้ตัวเองก็เอาจากไหนครับ
1: คนอ
0: ื่นเราดูจากอะไรครับดูจากทีวีดูจากอะไรก็แล้วแต่เราก็แก้ปัญหาได้จากผู้อื่นเห็นไหมครับเนี่ยเป็นความรู้ใหม่ไหมเป็นเนี่ยตัวนี้เห็นไหมครับส่วนเก้าอี้เราอยู่ดีแล้วก็เอามาจอดนั่นเนี่ยเป็นความรู้ใหม่ความรู้ใหม่เกิดขึ้นแล้วยอมรับในสิ่งที่เกิดไปแล้วแล้วแก้ไขได้ไหมชีวิตจะมีความสุขไหมถ้าเกิดเราไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดไปแล้วไม่มีความสุขแล้วยอมรับแม้บ้านท่วมแล้วก็ท่วมไปจะดูวิตกกังวลสุนัขที่มันไม่เคยมาอยู่บนหลังคาก็ให้ทำไมครับให้อยู่ด้วยกันนะครับต้องยอมรับสิ่งที่เกิดไปแล้วข้าวของจะเสียหายเมื่อบ้านไม่ได้อยู่เราก็ต้องทำไมมาอยู่ตามที่อาศัยตามริมถนนตามเต็นท์ตามนี้จะคับแคบอย่างไรชีวิตยังไงก็ต้องยอมรับเราจะได้มีความอะไรมีความสุขหรือยังมีความสุขพืชต้นไม้พืชและต้นไม้เนี่ยได้รับความเสียหายใช่ไหมครับว่าบางบ้านเนี่ยเขารักพันไม้เขาเอาพันไม้ไว้บนหลังคาแต่ก็ไม่รอดเพราะน้ำท่วมนานครับฉะนั้นต้นไม้เนี่ยได้รับความเสียหายอย่างมากเลยนะครับเมื่อต้นไม้รับความเสียหายเนี่ยเราก็ต้องปลูกเพิ่มต้นไม้ต้นใช้เวลานานไหม
1: นาน
0: กว่าจะขึ้นมา5ปี10ปีต่อมาครับเรายกประเด็นสำคัญในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของดินตะกอนที่เกิดจากการพัดพาของน้ำมาทับถมในภาคกลางเนี่ยตะกอนตัวนี้มันจะค้างอยู่ตามพื้นซีเมนต์พื้นบ้านนะครับเราก็สอนเด็กไปว่าการเก็บดินตะกอนเก็บอย่างไรนะครับต่อไปนี้ตะกอนที่แห้งแบบนี้แถวบ้านเรามีไห
1: ม
0: มีตอนนี้เนี่ยตัวนี้นะครับเป็นทรัพย์มหาศาลเลยนะครับชาวนาไทย

0: เราสมัยก่อนนี้ไม่เคยปลูกข้าวไม่เคยใช้ปุ๋ยไม่เคยใช้ปุ๋ยนะใช้ตะกอนเหล่านี้ซึ่งมีธาตุอาหารมากมายเมื่อเราปลูกผักเนี่ยโดยใช้ดินตะกอนปลูกเนี่ยจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีมากนะโดยไม่ต้องอาศัยธาตุอาหารพืชหรือไม่ต้องใส่ปุ๋ยดังนั้นก็ขอฝากนะครับว่าสิ่งนี้นะครับที่ครูบอกว่ามีรายได้มีรายได้ถ้าเราเก็บดินตะกอนมาแล้วไปปลูกพืชพืชก็เจริญงอกงามนะครับก็ขอฝากไว้อยากให้นักเรียนเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้อย่ามองข้ามอยากให้เห็นว่าเป็นประโยชน์มากนะครับเอาตรงนี้เก็บเลยกวาดดินตะกอนเลยครับกวาดดินตะกอนไปเลยพั่วอยู่ไหนพั่วอยู่ไหนนี่ดินตะกอนตรงนี้ได้ครับในท่อนี่ก็มีเนี่ยในท่อนี่ก็มีมั้ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ได้ท่อนี่ก็ได้เนี่ยได้เลยนะครับนี่ครับดินเนี่ยถือว่าเป็นดินตะกอนเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวกลุ่มไหนมาเก็บไปบ้างตรงนี้นะครับเนี่ยมองดินตะกอนไว้นะตรงนี้มีจุดหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้จุดหนึ่งแล้วนะตรงนี้จุดหนึ่งแล้วครับดินตะกอนเห็นไหมยังมีหลงเหลืออยู่บ้างตรงนี้นะครับจากการที่เราสอนประโยชน์ของดินตะกอนแล้วขั้นต่อมาเราก็สอนการเพาะเมล็ดการเพาะเมล็ดนั้นแทนที่เราจะไปเพาะในภาชนะอื่นขณะนี้เราคงไม่ทันแล้วครับแล้วก็ใช้วิธีการเพาะโดยใช้ภาชนะเป็นถ้วยกระดาษครับถ้วยกระดาษนี้เราก็ทำจากกระดาษA4 ที่เปียกน้ำตามโรงเรียนมีมากมายเลยแล้วก็ไปเก็บมานะครับมาทำเป็นภาชนะเพาะเมล็ดนะครับภาชนะที่ทำด้วยกระดาษที่เปียกน้ำก่อนแล้วมาตากแห้งมันจะมีความแข็งแรงทนกว่ากระดาษธรรมดาครับถ้วยกระดาษนี้เราทำเองทำไมต้องเพาะลงถ้วยกระดาษเพราะตอนนี้บ้านเราเป็นไงครับ
1: น้ำท่วม
0: พอน้ำท่วมแล้วเนี่ยดินแห้งยัง
1: ยัง
0: นี่เราต้องการปลูกต้นไม้ใช่ไหมโรงเรียนเราเนี่ยน้ำท่วมมีกระดาษเปียกมากมายเลยนั้นเราใช้กระดาษ A4 ที่เปียกน้ำนะครับการพับก้นนะครับพับที่1นั้นให้พับตรงด้านอะไรก่อนครับรอยต่อเนี้ยตรงเนี้ยนะครับพับก่อน1ทําก้นหน่อยครับรีดก้นนิดนึงนะ1ครับต่อไป2รีดก้นหน่อยนะครับนะ3 4รีดก้นแล้วก็ลูบก้นต้องการให้แน่นก็ทําไมครับวางลงไปแล้วก็กระแทกได้แล้ว1ภาชนะนะครับอ้าวลองทําครับง่ายไหม
2: ได้
0: ง่ายทำได้ไหมที่บ้าน
2: ได
0: ้นะลองทำภาชนะก่อนทีมการเรียงภาชนะเราก็ไปหาที่เรียงใช่ไหมแต่ว่าเราจะเลือกสถานที่วางเมล็ดแล้วใช่ไหมเราก็เอาภาชนะเนี่ยวางชนกันนะครับวางชนกันให้ขอบที่มันภาษางานชนกันนะครับมันจะได้ไม่หลุดการใส่ดินนั้นนะครับเราก็เอาภาชนะมาใส่ลงไปดินที่ผสมเพาะเมล็ดนั้นนะครับจริงๆเราก็มีสูตรหลายชนิดครับแต่เรามีดินณเวลานี้เรามีดินอะไรก็ได้โดยเฉพาะดินที่เกิดจากอะไรครับ
2: ตะกอน
0: ตะกอนที่เราเรียนกันมาแล้วครับดินตะกอนนะตัวดีนะครับมีคุณสมบัติดีมากเลยในการเพาะเมล็ดนะและปลูกต้นกล้าได้ด้วยนะครับช่วยกันใส่ดินนี้การใส่เมล็ดการใส่เมล็ดนั้นจุดกำหนดใส่เมล็ดคือตรงกึ่งกลางนะตรงกึ่งกลางตรงนี้แล้วจะใส่ชิดเลียมใส่กึ่งกลางใน1ภาชนะเราใช้2เมล็ดถึง3เมล็ดตอนนี้ที่นี้คือเพาะตรงนี้แล้วเราจะไม่เคลื่อนย้ายแล้วนะครับเราก็ทำไมครับรดน้ำนะครับรดน้ำให้โชคลงไปเลยนะครับจะเห็นว่าดินทำไมยุบบ้างเล็กน้อย
3: เมื่อพอมาได้เรียบร้อยขั้นต่อมาครับเราก็ทำการปักชําในภาชนะที่เป็นขวดพลาสติกนะครับเพราะการปักชําในขวดพลาสติกนั้นมันจะไม่ต้องใช้เรือนเพาะชําไม่ต้องควบคุมอุณหภูมิไม่ต้องควบคุมความชื้นการให้น้ำก็ไม่ต้องดูแลมากมายเพราะเราเพาะในปริมาณน้อย
0: ให้ตักครึ่งหนึ่งของขวดนะนี่ก่อนจะตัดขวดนั้นเราต้องเจาะรูก่อนจริงๆแล้วเจาะรูหลังก็ได้แต่จะไม่สะดวกนั้นเราเจาะรูตอนที่ยังไม่ตัดนี่จะสะดวกที่สุดนะถ้าเจาะก้นไม่ไหวก็เจาะข้างๆนี่ครับเรียนใช้ปลายเจาะลงไปเห็นไหมเนี่ยเจาะตรงนี้เลยเนี่ยอันนี้เราตัดแบบไม่ขาดนะตัดแบบไม่ขาดนะครับตัดแบบไม่ขาดเราใส่ดินลงไปนะครับเขย่าไปเรื่อยๆนะครับเขย่าใช้วิธีการเขย่านะครับอย่าใช้กดมากนะกดมากเดี๋ยวจะมีปัญหาน้ำไม่ลงนะครับการปักชามเราควรปักชามตรง

0: ลางนะปากตรงกลางนะครับนะแล้วก็ทำรูให้กว้างนะรูให้กว้างเท่ากับรากที่จะปากกลางถ้าเราปากแบบนี้จะทำให้รากเป็นไงครับช้ำแล้วก็กิ่งปากช้ำบางอย่างมันอ่อนช้ำนะครับแล้วลดน้ำอีกสักนิดนึงเพื่อให้ดินมันทำไมครับมันไปแน่นกับโคนรากรากจะได้ดูดน้ำได้ไวหรือโคนได้ดูดน้ำได้ไวนะครับปิดแล้วก็ใช้กาวย่นทำไมครับปิดช่วยครูการสาธิตเนี่ยเราก็ให้เด็กทำต่อหน้าเราเลยนะเด็กทำได้หลายคนเนี่ยจะเจอข้อบกพร่องเราก็จะได้สอนเทคนิคสอนวิธีการแก้ไขเด็กได้ลงมือทำและเมื่อเขาไปทำที่บ้านจะปัญหาจะลดน้อยลง
1: เวลาใส่ดินนะครับอย่าเอาอะไรไปคนแล้วจะเป็นอะไรเป็นโคนเราก็ใช้วิธีการอะไรครับถ้ามันช่วยได้จริงๆก็คือใช้การเจาะข้างๆแต่การเจาะข้างในน้ำยังไม่ไหลนี่แสดงว่าเป็นไงครับน้ำอาจจะขังอยู่ด้านบนนั้นเราก็ปล่อยไว้ก่อนจะซึมที่หลังใบนี่ไว้ได้ครับใบนี่ไว้ได้ลองดูนะครับว่าถ้าเราปักแล้วใบมันงามขึ้นมาหรือมันฟื้นตัวขึ้นมาแสดงว่าความชื้นในนั้นมีเป็นตัววัดได้ครัวหนึ่งใบเนี่ย

0: นี้เป็นที่ห้องที่ก็ตักไว้ตั้งแต่วันจันทร์ใช่ไหมครับดูลักษณะนะใบเริ่มทำไมครับ
1: เริ่มงอก
0: เริ่มแตกแล้วแสดงว่าโอกาสรอดมีไหมมีสูงเลยแสดงว่าเป็นไหมอันนี้รอดแล้วนะครับต่อมานะครับในโรงเรียนเรามีกระถางไม้ประดับจำนวนมากมีกระถางไม้ประดับจำนวนมากมีดินมากนะครับเราก็ให้นักเรียนนะครับเอากระถางไม้ประดับมาปลูกพืชผักสวนครัวก่อนเพราะตอนนี้พืชผักสวนครัวเป็นความจำเป็นในการประกอบอาหารหรือรับประทานนะครับเราก็เอาภาชนะหรือกระถางที่ปลูกไม้ประดับนะมาปลูกผักสวนครัวก่อนโดยใช้ดินกระถางเก่ามาผสมกับดินตะกอนที่เราเก็บได้ในโรงเรียนมาผสมกันครับเราจะกระถางเฟื่องฟ้าเนี่ยถอนออกก่อนเอาไปปลูกพืชผักสวนครัวก่อนฉะนั้นใช้ดินเก่าของเขาเนี่ยครึ่งหนึ่งผสมกับดินอะไรครับดินตะกอนที่เราเก็บมาเมื่อกี้อ้าวเริ่มทำเดี๋ยวทำสองกลุ่มนักเรียนช่วยกันสองกลุ่มเลยครับช่วยกันเร็วเอากระเบื้องที่เหลือกระเบื้องมาอุดรูครับกระเบื้องอุดรูเลยครับครับเราก็ได้ดินแล้วกระถางนี้ครับครูก็จะเอาเมล็ดคะน้าที่แช่น้ำไว้แล้วเนี่ยมาโรยครับการโรยคือใช้มือนี่เนี่ยโรยลงไปโรยห่างๆครับเนี่ยเมื่อเราโรยเมล็ดแล้วเราก็เอามือเกลี่ยเราจะเห็นเมล็ดครับตรงไหนมันติดกันเราก็เอามือไปมือเกลี่ยแล้วเราก็รดน้ำการรดน้ำนี้อย่าเทพรวดลงไปครับใช้บัวฝอยนะครับใช้บัวฝอยนะแต่อันนี้บัวเราไม่มีแล้วนะครับเราไม่มีบัวเนี่ยเราเอามือพรมอย่างนี้ไปก่อนครับอันนี้เราก็ทิ้งไว้ประมาณคณะประมาณ5วันก็จะเริ่มงอกขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างเพื่อนทำไว้นะครับอย่างเพื่อนมาทำมาดูครับผักบุ้งจีนครับเป็นผักบุ้งจีนเพราะตั้งแต่วันพุธพฤหัสศุกร์3วันเริ่มงอกแล้วมั้ยพอพรุ่งนี้ปลื้อนี่5วันน่ะจะออกใบแล้ว5วันออกใบแล้วประมาณ30วันก็กินได้แล้วนะ
2: ที่บ้านทำเกษตรตอนนี้น้ำท่วมค่ะน้ำท่วมทำให้พืชตายหมดแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะบอกให้พ่อไปปลูกด้วยถ้วยกระดาษเพราะที่บ้านมีกระดาษเปียกกันแล้วก็ถ้วยจานพวกถ้วยโฟมแล้วก็ขวดเดี๋ยวจะมาทำปักชำ
3: เพราะว่ากระดาษที่โดนน้ำท่วมไปมันจะใช้ไม่ได้แล้วเราก็เลยเอากระดาษมาใช้แทน
2: หนูก็จะเอาไปทำที่บ้านด้วยเพราะว่ามันเป็นพืชผักสวนครัวที่ต้องใช้ทำประจำจะได้ประหยัดในค่าใช้จ่าย
4: ก็สนุกดีครับครูได้สอนผมให้รู้จักเก็บข้าวของที่ไม่ใช้แล้วขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับเอามาตัดแล้วก็เอาดินใส่ปักชำอะไรอย่างเงี้ยด้วย
5: ประโยชน์ที่รับจากการเรียนการสอนเร่งรัดตรงนี้นะครับถ้านักเรียนและผู้ปกครองร่วมมือกันจริงๆเห็นความสำคัญจริงๆเนี่ยผมคิดว่าด้านเศรษฐกิจเนี่ยช่วยได้แน่นอนเลยนั้นขั้นที่หนึ่งคือสร้างทัศนคติที่ดีต่อเด็กต่ออาชีพเกษตรอันที่2เพื่อให้เด็กลงมือทําให้เด็กได้ทําจริงๆอันที่3ไปสู่ผู้ปกครองที่ทําในครัวเรือนอันที่4ถ้าเป็นประกอบอาชีพได้เลยก็จะดีนะครับอันนี้ก็เป็นหวังไว้4ประการนี้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไมแต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงโดยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว M ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น MG อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า N ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเอง

นี่ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรงเอ็นแค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี M G คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ
น้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็นรีแอคชั่นของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรงรีแอคชั่นกันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็นรีแอคชั่นมาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: ทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration นะคะเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cyste ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respirationแอโรบิกเรสไพเรชันนะคะเป็นกระ

ที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะครับเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1ไกลโคไรซิสค่ะ2ไพรูเวตออกซิเดชัน3เครปไซเคิลและ4อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนค่ะกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะไฟแนลโปรดักต์ของกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะคะเป็นขั้นตอนในการเตรียมG3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคไซน์ A นะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกเช่นเดียวกันกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคไซน์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคไซน์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycle ได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ FADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1 นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH 2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ

ือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ pyruvate นะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบ net ค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะ pyruvate นะคะก็เปลี่ยนเป็นacetaldehyde นะคะได้2โมเลกุลค่ะ pyruvate นะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วน acetaldehyde นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็ acetaldehyde เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวทค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวทเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าช้อยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการเซลลูลาร์เรสพิเรชันนะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 aerobic respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 glycolysis 2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration

กระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น 1. แอลกอฮอล์เฟอร์เมนเทชัน 2. แลคติกแอซิดเฟอร์เมนเทชันเรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการแอโรบิกเรสปิเรชันและแอนแอโรบิกเรสปิเรชันนะคะมีการใช้กระบวนการไกลโคไรซิสค่ะคำคมสำหรับชีวิทยาวันนี้นะคะถ้าตอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออก

ไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนขั้นต้นนั่นเองค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของพิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและ

0: และทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
2: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทํา
0: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ
2: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้
0: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
2: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่1อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3.อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่นอัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
3: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลานั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ 2x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1 4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พัมพัม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟัง

ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าf ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2a แล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาร์ม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาร์ม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พาร์มแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พามพาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พามพาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่ไหมครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหม

ครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเฉดเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยต้องใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับโอ้กวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรอ
3: การของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด B ที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ย

วิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ Sx เท่ากับ Uxt ครับซึ่ง Sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ Ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root x กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็น

0: การศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาก
1: อไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุด
0: ขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่เดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็กับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสัตว์แน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสัตว์และหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสัตว์นั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยให้มันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้เนี่ยครับในการ
ดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี V1 และ V2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอล นั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแทร็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2 อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแทร็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีนึงเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลหรือว่า1ส่วน2 mv กําลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่า1ณจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะ0แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดๆไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมแทร็กเกอร์ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อย
ลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานสัตว์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: บัติทางธรรมชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าเล่นงานพวกเราเนี่ย
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสาร

0: อันสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: ดีมากเลย DLTV เพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
2: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
1: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
1: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
2: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
1: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางขามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
1: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
2: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
2: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
1: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
2: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
2: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
1: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างใน

0: อาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
2: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้านี่เอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
1: ครับ
2: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างๆให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความ การใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์